กำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio

นัดว่าผู้หญิงทุกคนก็คงอยากให้ตัวเองมีคุณค่าแต่บางครั้งคุณค่าของเราอาจจะถูกมองข้ามนัดขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนความรู้สึกของผู้หญิง

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio

ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงพร้อมที่คุณชอบได้ที่ไลน์ ID FM 975ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-68

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ขยไหมมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radioเพลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand

0: ณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True D-Tech
4: ติดสปีด 5G ไปกับ True D-Tech เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็วแรงได้

ียบเราจะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรงทั่วไทย

0: แอนด์เอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: สวยอ่ะไปเที่ยวที่ไหนไหนไม่กล้ายิ้มไม่ใครเลยเธอ
2: แหมจะซีเรียสไปทำไมเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็จัดฟันกันแต่ต้องจัดกับคลินิกที่มีมาตรฐานครบวงจรนะอย่างคลินิกทันตกรรมเดนทิสมายโดดเด่นในเรื่องของการจัดฟันปรับรูปหน้าและรอยยิ้มให้เป๊ะปังเคสจัดฟันเสร็จไวภายใน 1-3 ปีไม่เลี้ยงไข้โดยประสบการณ์กว่า10ปีไม่ว่าจะอุดขูดถอนผ่าฟันคุดทำครอบรักษารากฟันฟันปลอมทุกรูปแบบฟอกฟันทำวิเนียเรียกว่ามาที่เดียวครบจบปัญหาเรื่องฟันคลินิกสีส้มขาวสะดุดตาอยู่ในโครงการช็อคเส้นถนนมหิดลตรงข้ามนิยมพาณิชย์ลองแวะเข้ามาปรึกษากันได้นะแอดไลน์แอดเดนทิสมายหรือโทร052-045-343-094-196-5624
3: คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้กับดีเจวินเจทันนะครับที่ BP Radio นะครับวันนี้เจอกันตรงกับวันจันทร์นะครับที่5เดือนตุลาคมนะฮะ2569เลยกับช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับเป็นไงบ้างบ่ายนี้อากาศร้อนไหมครับที่ไหนมีฝนฟ้าตกบ้างเอ่ยไหนรายงานให้ทราบหน่อยเร็วนะครับตอนนี้ทางภาคเหนือภาคกลางหลายจังหวัดมีฝนตกลงมานะครับแต่ว่าทางอีสานนี่โล่งนะอีสานไม่มีนะครับอีสานนี่ไม่มีแล้วก็ภาคใต้ก็จะเบาหน่อยแต่ว่ารู้สึกว่าทางโซนภาคกลางกับภาคเหนือจะเยอะหน่อยเดี๋ยวจะค่อยๆมาอัปเดตสภาพอากาศให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแน่นอนครับช่วงนี้อยู่ด้วยกันด้วยกับ True Retag ด้วยนะครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True Retag กันได้เลยครับและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆของ True Retag เนาะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือน้ำท่วมนะฮะการปฏิบัติเพื่อจะต่อสู้กับภัยพิบัตินะฮะโดยการใช้เทคโนโลยีโดรนต่างๆนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการของ True Retag ที่เขาพยายามจะใช้เทคโนโลยีนะครับในการที่จะช่วยเหลือแล้วก็เข้าถึงประชาชนให้มากยิ่งขึ้นนอกจากการใช้การสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์แล้วนะฮะหรือว่าการออนไลน์นะฮะ True Detect นะฮะเลิกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect ได้เลยครับร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่นะครับจัดโปรพิเศษเลยช่วงนี้นะฮะสำหรับใครที่อยากจะไปเติมเต็มความอร่อยกันที่ยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่นะครับพิเศษสำหรับเดือนนี้นะครับมีโปรพิเศษเลยนะฮะไปนัวไปแซ่บกันได้นะฮะกับเมนูใหม่ที่ขอท้ายลองนะฮะตำเกาเหลาแซลมอนกุ้งสดปลาร้าวาซาบิกับความนัวของปลาร้านี่นัวของน้ำปลาร้าแบบเข้มข้นนะฮะผสมความชิดจ๊าดของวาซาบิทั้งนัวแล้วก็กลมกล่อมเข้ากันแบบลงตัวนะฮะกับแซลมอนคำโตๆกุ้งเด้งๆนะฮะคลุกกับน้ำปลาร้าสุดวาซาบิแซ่บซีดตื่นทุกคำแน่นอนที่ยำปูม้า7ยอดและพิเศษกว่านั้นนะฮะเติมความแซ่บแล้วต้องเติมความซ่าด้วยที่ยำปูม้า7ยอดวันนี้เพียงทานครบทุกๆ 1,000 บาทนะครับรับเครื่องดื่มโค้กออริจินอลนะครับ 1.25 ลิตรฟรีไปเลย1ขวดนะครับตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ที่ยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ได้เลยจ้าฝากด้วยนะครับเติมเต็มความอร่อยกันที่ยำปูม้าแล้วต้องไปทานข้าวอร่อยที่ร้านเจยาวด้วยเย็นนี้นะฮะกับเมนูความอร่อยหมูหมึกกุ้งปลานะฮะปลานึ่งมะนาวปลานึ่งซีอิ๊วนะครับหัวปลาปลาหม้อไฟนะฮะกุ้งคั่วพริกเกลือหมูกรอบพริกเกลืออุ๊ยหลายเมนูทีเดียวพร้อมเสิร์ฟเมนูผักนะฮะและเมนูเขาเรียกว่าเป็นต้มแซ่บนะฮะหม้อไฟใหญ่ๆนะไปเจอกันได้ที่ร้านเจียวทั้ง2สาขาครับที่เชียงใหม่แยกหลุยส์สันกำแพงนะครับในโครงการเชียงใหม่โครงการเอ็มสปอร์ตที่ข้างหลังเป็นสนามไดร์กอล์ฟข้างหน้าจะมีร้านค้ามีร้านเจียวอยู่ตรงนั้นนะฮะใกล้ๆกับแยกหลุยส์เนาะและสาขา2นะครับหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าในโครงการเชียงใหม่วิสเนตพาร์คนะฮะไปเติมเต็มความอร่อยทั้ง2สาขากับร้านเจียวกันได้เลยนะครับฝากด้วยและอย่าลืมกับการจัดฟันนะครับที่ดีเจวินดิจิทันไปจัดฟันนะฮะมาที่เลยนะฮะกับคลินิกทันตกรรมเดนทิสต์สมายนะครับคลินิกทันสมายครบวงจรนะฮะปรับรูปหน้าให้ยิ้มสวยนะครับนะที่นี่ครบเลยคุณหมอประสบการณ์กว่า10ปีนะฮะการันตีเคสรีวิวการจัดฟันนะครับด้วยเทคนิคการจัดฟันต่างๆเขาบอกว่าภายในไม่เกิน3ปี1 2 3ปีนะฟันสวยแน่นอนไม่เลี้ยงใครนะครับมีบริการถอนฟันอุดฟันอุดนะฮะขุดหินปูนผ่าฟันคุดทำครอบรักษารากฟันบางคนรากฟันเสียไปแล้วอายุมากแล้วทำไงดีเขามีรากฟันปลอมให้นะครับรักษาได้นะฮะแล้วก็จะมีการฟอกฟันทำด้านความสวยงามทำวีเนียมาที่เดียวครบจบแน่นอนนะฮะอยู่ถนนเส้นไม่โดนเชียงใหม่ไม่ไกลจากแยกสนามบินนะครับในโครงการช็อคนะครับตรงข้ามกับนิยมพาณิชย์นะฮะเข้ามาในโครงการจะเห็นคลินิกสีส้มขาวๆนะฮะใครอยู่เชียงใหม่ อยู่ลำพูนจะไปใช้บริการแจ้งดีเจทันมาได้ดีเจวินมาได้ครับเดี๋ยวขอสลดให้นะฮะบอกว่าฟังมาจากดีเจเดี๋ยวมีสลดให้ในการทำฟันจะขุดหินปูนจะอะไรต่างๆเดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับสอบถามก่อนได้ที่คลินิกได้เลยนะครับที่เบอร์นี้นะฮะ0941965624นะครับ0941965624นะครับหรือว่าจะเป็น LINE ก็ได้ที่ @dentistsmile @dentistsmile นะครับหรือว่า Facebook ก็ได้งานคลินิกทันตกรรมเดนทิสสมายเชียงใหม่หรือว่าทักทายผ่านดีเจก็ได้เนาะเดี๋ยวจะแนะนำให้นะครับทักทายผ่านดีเจได้ผ่าน LINE BP Radio นี่แหละนะครับที่ ID LINE FM975 นี่เลยนะจ๊ะฝากคุณผู้ฟังด้วยกันละกันสำหรับสปอนเซอร์จิตของเราในชั่วโมงนี้นะครับอ่ะโอเคเนี่ยพูดถึงสปอนเซอร์ไปแล้วตอนนี้เรามาทักทายแฟนรายการกันวันนี้เข้ามากันหลากหลายทีเดียวนะฮะข้อความที่เข้ามาตั้งแต่ต้นรายการนะฮะสวัสดีทักทายทางแชทนะครับgood morning พี่ชัยฟังอยู่เปล่าพี่ชัยลำพูนพี่ชัยลำพูนนะพี่ชัยตอนนี้เป็นพี่ชัยสารพีแล้วนะครับสวัสดีพี่เดียวสมุทรสาครนะฮะทักทายบ่ายวันจันทร์ครับดีเจสมุทรสาครอากาศครึ้มๆแดดๆครับขอเพลงอยู่เพื่อตัวเองหน่อยฮะของอะไรอะแมท แพ็กอิดเหรอครับพี่เดี๋ยวขอหาสักครู่นะฮะสักเพลงนี้นะครับพี่เดี๋ยวสมุทรสาครนะครับทักทายพี่รับเหมาด้วยกันละกันบอกว่าขอเพลงทุกการเติบโตเข้ามาด้วยนะครับพี่สรายุทธนะฮะคมจักทักทายครับขอเพลงแผลเป็นบริสแลมเจฟซาเธอร์นะฮะจากนิคมลำพูนครับทำงานอีกแล้วดีแล้วฮะทำงานได้เงินไงนะครับพี่หอดานช้างนครศรีสวัสดีด้วยกันละกันครับขอเพลงเพลงเล่นตัวของ Boy Scout ด้วยกันละกันนะฮะเล่นตัวของ Boy Scout นะดีเจไลฟ์ตอบข้อความแป๊บนึงนะฮะพี่เฟิร์สนะฮะทักทายครับอยากฟังอริสมันเพลงฝาดแหละฮะชื่อเพลงแปลกดีนะครับพี่อุดีพลังกูลครับจากลำปางนะฮะทักทายครับขอเพลงภูมิแพ้กรุงเทพด้วยครับแล้วก็นางแสงล่าสันกำแพงนะฮะวันนี้ขอเพลงดีเกินไปจากดีเจได้เลยนะฮะพี่โอบอกว่ากระหน่ำซัมเมอร์บางจากมาแล้วครับฝนตกกระหน่ำเลยขอเพลงเป็นอย่างนี้อีกนานใหม่ของลิฟออยด้วยนะครับพลโยธินนะครับบางเขนนะฮะกระหน่ำซัมเมอร์บางจากดีเซลเบนซินแก๊สโซฮอลมาแล้วนะฮะถล่มมาเลยฝนกำลังตกนะที่พีพีโออยู่นะฮะเทสโก้โลตัสนะครับในที่แถวพหลโยธินโรดนะครับพี่ทุรกี้นะอยากฟังเบิร์ดกับฮาร์ดครับดีเจสักหนึ่งเพลงได้เลยครับจะเปิดให้นะฮะพี่กระป๋องอภิชาติสวัสดีครับขอเพลงฉันมีแต่เธอของไก่จำเริญนะฮะป้อมไปกับแย้ตอนนี้กำลังอยู่ที่ลาถอดล้างรถก่อนอันนี้ยังไงเนี่ยฮะถอดล้างมอเตอร์ไซค์เหรอฮะเดี๋ยวขอซูมดูนะส่งภาพให้ดูนะฮะเอามอเตอร์ไซค์ตากแดดอยู่กำลังถอดล้างอยู่นะฮะวัดเท่านะฮะโปรเต้บอกว่าสกี้สัญญาณกระตุกใช่ไหมกลับมายังสัญญาณเมื่อกี้ประมาณสัก10นาทีแล้วสัญญาณสะดุดไปเล็กน้อยเนาะกลับมาแล้วนะฮะพระราม7รายงานตัวท้องฟ้ามืดครึ้มโปเต้บอกให้ฟังทางแอปถ้าฟังทางหน้าเว็บไซต์มันถ้ามันหลุดมันดับไปเลยนี่โปเต้ส่งภาพมานะครับมีเปรนอนอยู่นะฮะข้างริมแม่น้ำโอ้โหมีความสุขซะเหลือเกินโปเต้โปแตะนะฮะนี่นอนอยู่บนเปรอยู่นะฮะระวังมดแดงไฟตกใส่เนอร์นะฮะส่งบรรยากาศที่ออฟฟิศมาให้ดูนะครับแล้วก็ข้างหลังข้างแม่น้ำจะมีเปรผูกเอาไว้อยู่นะครับพี่องค์ปทุมสวัสดีครับทักทายยามบ่ายขอเพลงขอบคุณที่เหนื่อยด้วยกันของโบวี่เข้ามาด้วยครับพี่บอยพัทลุงทักทายด้วยกันฮะฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวครับวันนี้นะครับยินดีให้บริการเหมือนเดิมนะฮะพอร์ตฟอร์ดพัทลุง105ว่ะมาสด้าพี่105อะไรก่อนนะฮะวันนี้ส่งภาพมานะครับมีรถกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับอากาศร้อนมากเลยเขาเจียกนะครับอากาศร้อนนะฮะพี่บอยตุรกีสวัสดีครับมาเดินทางมาจากตุรกีตอนนี้อากาศดีไหมพี่ตุรกีอากาศดีไหมครับบอกกล่าวกันด้วยนะครับพี่เคโรสสมุทรปราการขอเพลงดึกแล้วของไฮดราเลยครับแล้วก็สาวแย้ไต้หวันมีมบอกว่าขอเพลงในการทักทายขอเพลงไม่คิดนอกใจมอบกับกระป๋อมแล้วกันส่งบรรยากาศมารู้สึกว่าอากาศจะหนาวนี่ใช่ปะเป็นวิดีโอที่ส่งมาให้ดูนะครับจากชั้นบนนะฮะท้องฟ้ามีอันนี้คือหมอกใช่ไหมหมอกลมเนาะส่งภาพมาให้ดูนะครับในข้อความอ๋อฝนนึกว่าฝนนึกว่าหมอก
1: บรรยากาศแน่นอนมากเลย
0: บรรยากาศแน่นอนมากเลยแย้บอกเอาไว้นะครับแหมแย้ก็นอนสิแย้นี่ส่งภาพบรรยากาศจากตึกชั้นบนที่ทำงานอยู่นะครับมาให้ดูสาวๆแย้นะจ๊ะนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยกันสำหรับเพลงที่อยากฟังกันนะครับแล้วก็พี่เอฟอาทิตย์จากปทุมครับทักทายวันจันทร์สีเหลืองครับขอเพลง2ลบหนึ่งเท่ากับ0ด้วยนะครับพี่อ้อยสันกำแพงทักทายด้วยกันครับพี่อ้อยจากสันกำแพงนะครับแล้วก็พี่แสวงชัยบอกว่ากว้างคุณยาวของเกียงนะครับเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานเลยทีเดียวนะครับพี่เฟิร์สว่ารอฟังเพลงแล้วก็พี่ตั้มแม่พริกบอกว่าขอเพลงเวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยงด้วยนะครับแล้วพี่เพชร PN Water บอกว่าทักทายครับบ่ายรอบบ่ายฮอมปอยทุกเพลงกันละกันนะครับรวมไปถึงสาวลูกปัดนะครับบอกว่าขอเพลงหน่อยค่ะดีเจมาพร้อมฝนเลยแม่โจ้กำลังตกหรอในเวียงยังไม่ตกเนอะเดี๋ยวนี่มันครึ้มๆมาเฉยๆครึ้มมาแวบนึงนะยังไม่ตกนะฮะขอเพลงสัญญาหน้าฝนกันละกันของคาราบาวนะสำหรับลูกปัดที่แม่โจ้นะจ๊ะแล้วก็ลุงแป๊ะส่งภาพมาจากแม่แตงบอกว่าดีเจครับฝนฉ่ำครับขอเพลงใบไม้หน้ากากงอป่าด้วยฝนฉ่ำตอนนี้มาตามนัดเลยทีเดียวใช่ไหมที่สวนลุงแป๊ะนะครับที่แม่แตงนะฮะนี่ฝนตก
2: มาตามนัด
0: ฝนมาตามนัดเฮ้ยมีฟ้าร้องด้วยรอบนี้ได้ยินรู้สึกว่าฟ้าร้องฟ้าแลบบ่อยมากนะสังเกตไหมฮะบ่อยเยอะทีเดียวนะครับฮะพี่บอยว่าอากาศดีครับที่เมืองอิสตันบูลวันนี้นะครับท้องฟ้าแจ่มใสดีนะฮะโอเคเลยพี่อากาศสบายด้วย17 18 19 องศาอากาศสบายมากเลยอ่ะแล้วก็ พี่เกมเรซซิ่งครับลำพูนมืดมาแล้วครับดีเจเดือดตกแน่นี่กำลังยกงวงอยู่นะฮะไม่ใช่ช้างนะครับแต่เป็นรถแบ็คโฮกำลังยกงวงอยู่ นะครับอ้าวนะครับพี่โอเจอเฮียแก้วอีกแล้ว วันนี้แวะไปร้านผัดไทยเฮียแก้วนะฮะแหมแย่ว่าทำงานจ้านอนไม่ได้ แหมว่าจะให้หลับซะหน่อยนะฮะพี่รับเหมาส่งภาพมาที่บ้านครับที่จอมทองอุ้ยกำลังทำบ้านอย่างสวยเลยนะฮะพี่ละหมอพี่ละหมอหมดไปเท่าไหร่กี่แสนนะฮะแต่ว่าพี่ละหมอเขาเป็นละหมออยู่แล้วเขาจะหางบในราคาถูกได้นี่คือข้อดีนะครับพี่เล็กสายยักษ์บอกว่ามารอฟังเพลงครับอยากฟังเทวดาเดินดินทักมาตั้งแต่ช่วง8โมงละนะครับเดี๋ยวรอฟังเลยกันนะฮะและพี่จำรัดบอกว่าทักทายครับขอเพลงขอเพลงที่พักใจของไข่มุกด้วยกันละกันนะครับรวมไปถึงนะฮะเดี๋ยวดูกันเด้อนะฮะนี่บรรยากาศส่งมานะอยู่ตรงไหนเซย์ไฮดีเจได้ครับบ่ายสองพอดีวันนี้คุณฟังทักมากันเยอะเลยนะจะอยู่ที่รับเหมาก่อสร้างเหมือนพี่รับเหมาอยู่ในออฟฟิศบริษัทขับรถนะครับอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นี่อู่รถต่างๆทักทายกันได้แม่วันนี้แฟนรายการเข้ามากันเพียบเลยนะครับเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงก่อนกันแล้วกันเพราะว่าเข้ามากันหลากหลายทีเดียวนะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังกันนะครับเริ่มที่เพลงอะไรก่อนดีนะเพลงอะไรก่อนดีนะยังไม่ได้ตั้งอะไรไว้เลยโมแต่คุยนะครับนี่ขนาดว่าเป็นคนพูดไวนะอย่างขนาดนี้ถ้าพูดช้าไม่สมดง่ายแน่นอนนะฮะเดี๋ยวให้พี่ๆอันนี้ก่อนกันเอาเป็นภูมิแพ้กรุงเทพแล้วกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าอยู่ใกล้มือดีอยู่ใกล้มือดีสำหรับเพลงนี้นะครับอันนี้ขอไว้จากพี่อุดดี้นะครับใครจะขอเพลงอะไรรีบขอเลยนะฮะเดี๋ยวมันจะเลยคิวนะจ๊ะสวัสดีพี่โอ๊ตออเรนจ์ด้วยกันละกันครับตั้งแต่ตอนบ่ายครับดีเจจังหวัดเชียงรายอำเภอเวียงเชียงรุ้งครับดีเจณเวลานี้ใช่ไหมครับโครงการรถไฟฟ้ารางคู่ว้าวนะฮะส่งบรรยากาศมาที่โครงการก่อสร้างนะครับเนาะขอเพลงแมนของป้างนครินทร์แล้วกันนะฮะได้สวัสดีพี่ข้าวเปล่าด้วยครับ

รักของเราจะคงอยู่แสนนานนะครับที่พี่ปังได้คารินั่นเองนะครับนะทักทายมาช่วงนี้เลยนะครับเซฮายกันมาหลายข้อความทีเดียวนะวันนี้นะสวัสดีพี่ขาวแหล่งไอ้ขาวแหล่งว่าทักทายครับดีเจวันนี้ขอเพลงโสดเรื้อรังของวงเคลิ้มด้วยครับทักทายเข้ามานะฮะตำบลชมพูสารพีเนาะพี่อดุลสามพรานสวัสดีครับวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวเลยคือที่สามพรานขอแบบอินดี้สารหนึ่งเพลงแล้วกันนะฮะอยากฟังกอดเสาเถียงใช่ไหมฮะได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังรอสักครู่กันละกันนะรวมไปถึงนะครับพี่อดุลบอกว่าชอบมากเลยประเดิมเพลงแรกเลยวันนี้ได้เลยนะครับพี่สนทีเอส99วันนี้ครับที่ศูนย์ราชการเชียงใหม่ฝนตกแปะแปะปอบปอแปะแปะเล็กน้อยนะครับยังไม่เยอะนะฮะส่งบรรยากาศมาให้ดูนะครับกำลังชงกาแฟอยู่นะชงกาแฟอยู่นะจะได้ตาเปิดกันนะครับพี่กระเป๋าขอเพลงหนึ่งอนันตการของกล้วยไทยนะฮะมอบให้กับหมูมิ้นจุนด้วยครับอุ้ยหมูมิ้นจุนว่ะแฟนปัจจุบันนี่ใช่ปะเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยพี่แต่งงานไม่ใช่เหรอฮะใช่ไหมใครนะบอกดีเจวันก่อนว่าพี่ข้าวเปล่าแต่งงานนะนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับสวัสดีกระป๋อมนนทบุรีกันละกันนะจ๊ะขอเพลงแพ้ใจของใหม่ใกล้กันค่านะฮะเมื่อกี้พี่กระป๋อมชายนะกระป๋อมช่างแอร์สุดหล่อนะบอกว่าดีเจครับฝากบอกมิ้นด้วยฝากบอกแย้ด้วยกันละกันนะว่าแอบนอนพักบ้างก็ได้นะฮะจะได้พักผ่อนบ้างแล้วชื่อกระป๋อมเหมือนกันนี่คืองงมากนะกระป๋อมหญิงกระป๋อมชายที่ทักผิดถูกนะฮะแอมมาอ๋อพี่กระป๋อมอ่ะพี่ก็ป่าว่ายังไม่แต่งอ๋อนึกว่าแต่งไปแล้วอะไรก็เข้าใจว่านึกว่าแต่งไปแล้วแหมนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้นะครับมาเสียหายกันมาดีจะขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนเข้ามากันเยอะทีเดียวนะครับบรรยากาศช่วงบ่ายที่อากาศร้อนๆ นะครับในหลายพื้นที่แล้วก็บางที่ก็มีฝนฟ้าตกลงมาด้วยนะครับมาตั้งเพลงต่อมาเดี๋ยวมันจะไม่ทันกันตอนนี้น่าจะ20กว่าเพลงบ้าง30เพลงแล้วมั้งพอก่อนไหมแล้วเดี๋ยวมันเลยคิวนะฮะพอก่อนเดี๋ยวมันจะมีคนฟังเซตที่2ที่เข้ามามาแทรกคิวเพลงดีเจก็จะบอกว่าโน่นนะครับ5โมงเย็นค่อยฟังนะครับอย่างนี้นะสวัสดีพี่จุ้ยส่งนึกจากพังงาได้กันละกันนะครับพี่จุ้ยมาแล้วนะฮะส่งบรรยากาศมาที่ตำบลบางทองอำเภอท้ายเมืองนะอากาศครึ้มๆบนเขานู่นนะฮะมันจะมีเขาอยู่ข้างบนแล้วมีฝนลงเขามานะฮะแต่บรรยากาศบ้านพี่จุ้ยนี่สบายเขาเรียกว่าเป็นบ้านสวนนะครับที่อยู่กับธรรมชาติมีต้นไม้นะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับมาเปิดเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนเข้ามากันหลากหลายทีเดียวนะจ๊ะบ่าย2โมงกับอีก8นาทีนะครับเนาะพี่ช่วยว่าไม่ตกก็ร้อนครับดีเจไม่ตกก็ร้อนตกปั๊บก็ลำบากอีกนะดีเกินไปครับเพลงนี้จากสมัยบัฟฟาโลนะครับ

ดีกันไปนะฮะบางทีการดีกันไปก็ไม่ดีนะมันทำร้ายเรามันทำร้ายจิตใจทำร้ายความสุขเราต้องแบบครึ่งๆกลางๆพอไม่ต้องไปทำดีกับใคร 100% แล้วเพราะว่าสุดท้ายในสุดแล้วนะฮะถึงได้กลับคืนมาอาจจะแล้วไงไม่เต็มร้อยก็เป็นได้เหมือนกันนะจ๊ะสวัสดีแอร์เล่นกันแอร์ว่าสวัสดีค่ะขอเพลงหน่อยสายลมนะฮะขอเบาๆก่อนจะกลับบ้านใช่ไหมเอาไว้ตอนเย็นๆเนอะเพราะมาช้าเราอะนะฮะเอาไว้ตอนเย็นๆเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงอยู่ครับคุณฟังฮะที่คุณฟังส่งมากันหลากหลายทีเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวตั้งเพลงเสร็จแล้วค่อยมาเล่าข่าวต่างๆกันนะฮะส่วนวันนี้เจ๊ครับบรรยากาศหน้าหมูกระทะชาบูมากเลยนะฮะเมื่อกี้ส่งบะหมี่มาให้ดูด้วยมาฮะมาม่าบะหมี่กินน่าทานมากเลยเมนูพิเศษแต่ละเมนูนี่น่ากินทุกเมนูเลยนะครับนะถูกใจนางแสงล่าสุดเพลงเมื่อกี้นะครับเพลงนี้จากพี่ตูนครับแผลเป็นแล้วก็เจฟซาเธอร์ครับชื่อเพลงว่าแผลเป็นนะตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะครับมันเลยเวลานะจ๊ะ

พลงจากเจฟซาเธอร์นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าแผลเป็นส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันรายการสบายนี่เลยนะครับกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่ช่วงนี้มาทักทายกันไปเรื่อยๆนะฮะพี่สนว่าร้อยฝนตกครับพี่เจตอนนี้เริ่มลบโปรยปรายมาเยอะขึ้นที่แถวศูนย์ราชการเชียงใหม่นะครับสวัสดีทักทายทางแชทนะครับพี่คุณชายเซอร์วิสด้วยกันละกันนะฮะวันนี้ไม่ได้ขอเพลงแต่แวะมาทักทายครับพี่เจจอมทองฝนตกหรือยังครับพี่คุณชายเซอร์วิสนะฮะคุณชายเซอร์วิสนะฮะหน้าคลินิกหมอภาคเชียงจอมทองนะ

จะเพลงแค่ไหนก็ไม่ช่วยเลยนะเนี่ยนะนี่คือเพลงแมนครับร็อกๆเลยกระแทกอารมณ์เลยจะได้ตาเปิดกันช่วงนี้นะฮะทักทายพี่ดาวินซ่าด้วยกันละกันนะฮะสุดท้ายตอนบ่ายครับผมว่าที่อำเภอแม่แจ่มเชียงใหม่เมื่อคืนเนี่ยฝนตกตั้งแต่ตีสองตีสามฟ้าร้องฟ้าแลบตุ้มตามตุ้มตามใช่ไหมพี่ตกเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าตั้งตกตั้งแต่กลางคืนนะฮะอาจตกตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตากลางวันมีมืดๆครับแต่ยังไม่ตกนะฮะกลางวันมืดๆอยู่ใช่ไหมเมื่อคืนที่เชียงใหม่ก็ฟ้าร้องฟ้าแลบกันตีสองตีสามนะฮะก็มาหลายพื้นที่เมื่อคืนที่แถวแม่โจ้มั้งหลายที่เลยนะครับตุ้มตามมาตอนนี้ก็เริ่มครึ้มไปแล้วที่เชียงใหม่นะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีหลายจังหวัดเนาะหลายโซนหลายพื้นที่ที่มีมืดฟ้ามืดฝนเหมือนกันนะฮะทักทายพี่จุ๋มจากระยองด้วยกันบอกว่าดีเจครับวันนี้ระยองรายงานตัวครับเพลงทุกเพลงตกตั้งแต่ตีสองตีสามฟ้าร้องฟ้าแลบตุ้มตามตุ้มตามใช่ไหมพี่ตกเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าตั้งตั้งแต่กลางคืนนะฮะอาจตกตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตากลางวันมีมืดๆครับแต่ยังไม่ตกนะฮะกลางวันมืดๆอยู่ใช่ไหมนะเมื่อคืนที่เชียงใหม่ก็ฟ้าร้องฟ้าแลบกันตีสองตีสามนะฮะก็มาหลายพื้นที่เมื่อคืนนี้แถวแม่โจ้มั้งหลายที่เลยนะครับตุ้มตามมาตอนนี้ก็เริ่มครึ้ม

ำลังส่งกำลังใจมาแล้วกันนะฮะวันนี้ระยองที่มาตาพุดอากาศร้อนมากเลยแต่เหมือนมีเมฆฝนไม่รู้จะตกไหมมาลุ้นกันพี่จะตกหรือเปล่านะครับกรมอุตุนะเขาบอกเอาไว้ว่าวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้จะเป็นที่ภาคเหนือก่อนวันที่5 6 7นะแต่จันไป7 8 9 11เนี่ยมันจะไปที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเตรียมตัวรับมือเลยมันจะเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะฮะรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะกำลังไล่ตั้งเพลงครับคุณฟังฮะตอนนี้เดี๋ยวตั้งเสร็จแล้วจะมาอ่านให้ฟังมีเพลงอะไรบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าข่าวที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมนะสมสารครับโลโซนะฮะ

ฟังเมื่อไหร่ยังเพลินเหมือนเดิมเพลงนี้เด้อนะฮะฟังเมื่อไหร่ก็ยังเพลินเพลินเนาะเพลินเพลินเพลินเป็นเพลงที่ทำให้หลายคนรู้จักโลโซก็ว่าได้เหมือนกันคือถ้าพูดถึงโลโซเนี่ยนะฮะเพลงเขาเยอะมากนะฮะเบิร์ดธงชัยเสกโลโซอย่างเงี้ยนะครับคือพูดชื่ออะไรมาก็เป็นเพลงเขาหมดอ่ะเป็นศิลปินแกรมมี่ที่มีเพลงเยอะที่สุดก็ว่าได้เหมือนกันนะครับนะอันว่านับไปทวนกันละกันนะครับนะตอนนี้นะครับบ่าย 2:28 นนะครับทักทายมามีแชทเข้ามากันหลายข้อความที่เดี๋ยวจะทยอยอ่านข้อความที่คุณฟังส่งมานะฟังเล่นอยู่เยอะแยะมากมายอย่าลืมแอดไลน์เข้ามานะฮะพยายามใช้ไลน์นะครับเพราะว่าไลน์จะเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ง่ายกว่ามันแชทมาไวดีนะไลน์ ID นะครับ FM975 พิมพ์ตัว FM เลข9เลข7เลข5เดี๋ยวมันเด้งไลน์มาเลย BP Radio นะครับบางคนไม่ถนัดใช้ไลน์ถนัดใช้แต่ Facebook Messenger อย่างนะฮะก็ต้องใช้ไลน์บ้างเพราะมันจะไวกว่า Messenger นี่ก็ได้แต่ว่าอาจจะตอบช้าหน่อยเพราะข้อความไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับนะ Facebook นะฮะชื่อ BP Radio ลองเสิร์ชค้นหาได้นะครับใน Facebook คุณฟังครับกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับ Facebook ชื่อ BP Radio นะครับส่วน LINE ก็ค้นหา ID FM975 ครับมีพี่ทวิตกี้ครับส่งภาพมาบอกว่าอยู่แถวพีระเซอร์กิตนะครับสนามพีระเซอร์กิตอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับนะเป็นสนามแข่งรถนะครับที่อยู่แถวชลบุรีเนาะบางละมุงนะครับบอกว่าท้องฟ้าตอนนั้นมีฝนตกด้วยผมว่าสงสัยคืนนี้น้ำมันจะขึ้นราคาแน่ๆเลยดีเจจริงเหรอพี่เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับโน่นก่อนประมาณสักใกล้ๆเย็นๆก่อนมันจะมีการประกาศน้ำมันขึ้นราคาต่างๆนะครับลูกปัดจากแม่โจ้ชิงใหม่บอกว่าตอนนี้ตกหนักมากค่ะดีเจขาเนี่ยดูคลิปหน่อยสิส่งภาพไม่ดูนะแถวบ้านนะครับที่แม่โจ้นะลงเรื่อยๆน้องลูกปัดเนาะช่วงหน้าฝนนี่ไว้ใจไม่ได้ลูกปัดหรือคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ดีมันก็สู้ตกลงมาเฉยเลยอยู่ดีมันก็ตกอยู่ดีมันก็หยุดนะครับแล้วแต่ว่าเมฆที่อยู่บนท้องฟ้ามันลอยไปที่ไหนนะฮะมันลอยไปจุดไหนก็ตามสภาพเลยนะฮะเนาะตอนนี้แถวตรงนี้แยกสนามบินลูกปัดเริ่มมืดมาละเริ่มมืดมาเดี๋ยวสักพักอาจจะมีการตกสู้ลงมาก็เป็นได้คิดว่าสักพักหนึ่งอาจจะเริ่มดำมาละนะครับมาเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงต่อมาเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงต่อตอนนี้เพลงไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวมันเลยเวลาเนาะเพราะเดี๋ยวมันเกินพิกัดที่กำหนดเอาไว้ตอนนี้ยังตั้งไม่เสร็จนะกำลังไล่เอาใส่ในโปรแกรมมาอยู่นะเอาใส่ในโปรแกรมเรียงมาอยู่ยังไม่หมดนะครับเนาะแอดไลน์เข้ามาพี่ณัฐพงษ์นะฮะพี่ณัฐพงษ์ฟังอยู่จังหวัดไหนครับนันทพงษ์นะฮะนันทพงษ์ D365นะครับเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมอยู่จังหวัดไหนครับดูจากภาพน่าจะเป็นโซนภาคกลางนะฮะใช่ไหมครับอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยนะฮะมาทักทายกันนะฮะไลน์ ID ครับค้นหา FM975 ครับ FM975 เหมือนได้ยินเสียงฟ้าร้องข้างนอกอ่ะเหมือนได้ยินเสียงฟ้าร้องเมื่อเช้ามีคนฟังกับเพลงเทวดาเดินดินเข้ามาของพี่แจ้พักบังแต่8โมงเช้าเลยดิฉันว่าในช่วงบ่ายมาฟังแล้วกันนะฮะได้เลยพี่ณัฐพงษ์อยู่อิสราเอลเหรอฮะดิฉันก็นึกว่าภาพที่เป็นภาพโปรไฟล์เป็นภาพประเทศไทยนะฮะเป็นที่อิสราเอลเป็นสวนเป็นทุ่งนาทุ่งหญ้าสักทีนะฮะอิสราเอลครับ

เป็นน่ารักของพี่แจ้นะครับที่เพลงว่าเทวดาเดินดินนะครับนะฮะเทวดาถ้าจะบอกสมัยก่อนจะมีหนังไทยหรือหนังต่างประเทศเนาะเขาจะชอบชื่อว่าเทวดาเออมัดเทวดาอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาจะชอบตั้งชื่อประมาณนี้ให้มันดูมีความเข้ากันเข้ากันและสอดคล้องนะทักทายพี่วินเบนซินจากสาแก้วนะครับบอกว่าเพลงเพราะจังเลยกำลังฟังอยู่ในรถอยู่นะฮะเปิดออนไลน์กันอยู่นะฮะจะขับรถกันอยู่จะเดินทางไปที่ไหนทักทายกันได้นะครับตอนนี้พี่เล็กสายักษ์ทักมานะบอกว่าอยากฟังนะฮะบอกแล้วฟังด้วยตนเองกับฟังกับดีเจนี่ต่างกันนะเปิดเองก็ได้ใน YouTube หรือว่าในแอปจุกนะฮะแต่ความรู้สึกมันต่างกันเราฟังวันนี้เราฟังด้วยกันไงไม่เหงาไงคนนั้นฟังอยู่ที่นั่นฟังอยู่ที่นี่ฟังอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้นะฮะเราอยู่ด้วยกันหลายคนนะไม่เหงาแน่นอนนะเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงไหมเดี๋ยวจะเปิดสัญญาหน้าเปิดเล่นตัวก่อนไหมของ Voice Scout ก่อนไหมเล่นตัวก่อนไหมเดี๋ยวจะมีสัญญาหน้าฝนให้ฟังด้วยเดี๋ยวมาอ่านชื่อเพลงให้ฟังว่าตั้งเพลงอะไรไว้บ้างนะครับเนาะตอนนี้คิวเต็มแล้วไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะครับ มาเล่นตัวกันดีกว่ามา

เล่นตัวกับเล่นตัวจาก Boy Scout นะครับแหมสนุกจังเลยเพลงนี้นะฮะเล่นตัวนี้สับถ้าเป็นสับเจนซีเขาจะใช้คำว่าอะไรดีอะเมหาคำว่าเล่นตัวนี่คือแบบเอ๊ะเจนซีเจนเซ่เขาจะใช้คำว่าอะไรอ่ะคือสับเด็กปัจจุบันจะต้องมาถามเด็กเจนใหม่นะว่าจะใช้คำว่าอะไรเพราะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคำว่าเล่นตัวคำว่าอะไรเงี้ยมันเป็นคำในสมัยยุค90แล้วในยุคสมัยนั้นนะครับสวัสดีพิติด้วยรายการพิติส่งบรรยากาศมาที่อิสราเอลนะครับนี่1จุดนะอิสราเอลนี่มีฟังกันหลายคนมากนะครับหลายที่หลายส่วนด้วยนะครับเอ๊ะดิฉันไม่แน่ใจเคยถามคนฟังที่อิสราเอลนะเขาบอกว่าโซนที่อยู่เนี่ยมันจะเป็นโซนทางตอนเหนือหรือตอนใต้นะครับพิติครับเมืองที่พี่อยู่นี่คือเมืองอะไรนะครับเคยมีคนฟังอยู่ที่เทลอาวีฟนะครับเทลอาวีฟนะฮะที่ฟังเมื่อก่อนนี้นะครับพิติก็ดีหรือว่าพี่นันทพงศ์อยู่เมืองอะไรครับอยู่ใกล้กันหรือเปล่าอย่างพิติตัวนี้เขาอยู่ที่สวนองุ่นนะครับเพราะว่าตัดองุ่นไปด้วยฟังดีเจวินฟังบีพีเรดิโอไปด้วยเพลินดีเหมือนกันองุ่นดกดำเหลือเกินนะฮะนี่ส่งภาพมาให้ดูนะครับเป็นไร่องุ่นนะครับแล้วก็ใบกาดท้องฟ้าที่แจ่มใสแต่ว่าดินที่นั่นก็จะเป็นดินทรายนะครับมันจะไม่ใช่ดินเหมือนทางประเทศไทยเราตรงนี้นะครับมันจะมีความร่วนๆซุยๆความแบบสีน้ำตาลหน่อยคล้ายๆทะเลทรายนะฮะนี่นะแดดแรงทีเดียวนะครับอ่ะทักทายกันมาครับอยู่ประเทศไหนก็เซย์ไฮกันมาได้จะได้ไม่เหงากันชวนคุยกันอุ้ยข้างนอกคุณฟังฮะแถวแยกสนามบินตรงนี้รู้สึกว่าพายุจะมานะฮะรู้สึกว่าจะมีเริ่มมีลมแรงที่แถวแยกสนามบินเชียงใหม่ตรงนี้นะครับลมเริ่มมาท้องฟ้าดำเลยเดียวนะฮะอ๋อพี่ติว่าอยู่ที่ภาคเหนือนะครับติดเลบานอนครับบีเจโอเคครับติดกับเลบานอนนะภาคเหนือนะครับนะเขาแล้วมีแฟนรายการจากอิสราเอลส่งภาพมาส่งหลุมหลบภัยไม่ดูด้วยนะเขาบอกว่าตอนที่เขามีการยิงไอ้นั่นนะยิงระเบิดนะฟิวเนี่ยเขาวิ่งกันวิ่งไปอยู่ในหลุมหลบภัยมันเป็นหลุมข้างล่างเหมือนทางตอนใต้เขาทำเป็นกิจลักษณะเลยนะครับเดินลงบันไดเพราะก็จะเป็นแบบหลุมเป็นข้อสร้างด้วยเป็นปูนอย่างดีเลยซีเมนต์เลยเหมือนเป็นห้องลับที่อยู่ชั้นใต้ดินนะฮะเอาไว้หลบภัยจากระเบิดที่มีการทำสงครามที่อิสราเอลนะฮะนะครับพี่นัทพงศ์บอกว่าเป็นสวนองุ่นเหมือนกันครับดีเจสวนองุ่นครับที่เมืองลักคิดทางภาคกลางของอิสราเอลครับโอ้อันนี้องุ่นลูกใหญ่ของพี่นัทพงศ์นี่จะเป็นลูกใหญ่นะครับลูกโตกว่าองุ่นสีม่วงๆเลยนะฮะลูกเริ่มเทิมทีเดียวนะฮะโอ้ใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากนะฮะมันแล้วแต่พันธุ์สายพันธุ์มันเนาะว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะฮะอันนี้ลูกโตกว่านะของนี่ส่งให้ดูหลายพวงทีเดียวนะครับแสดงว่าองุ่นก็ปลูกมันเยอะเนาะเราเข้าใจว่าองุ่นมันจะปลูกได้เฉพาะโซนที่อากาศเย็นไงแต่ว่าเมืองที่นั่นมันก็เย็นกันนะกลางคืนนะฮะกลางวันจะร้อนกลางคืนจะเย็นนี่เซลฟี่ให้ดูนะฮะสำหรับพี่นันทพงศ์นะมาส่งให้ดูว่าโอ้พวงมันเริ่มเทิมทีเดียวฟังฮะพวงยาวมากนะฮะคือยกมาทีนี่จะว่าน่าจะเป็นกิโลนะฮะกิโลกว่าดูจากภาพที่เห็นแล้วนะฮะนะครับอ่ะงั้นก็ตัดองุ่นไปฟังไปด้วยเรื่อยๆก็แล้วกันครับจะได้ไม่เหงากันเนาะนะพี่โอเนาะพี่โอสนใจองุ่นฮาลานไหมครับองุ่นฮาลานนะฮะเลบานอนเลบาสลีฟใช่แล้วครับเลบานอนเลบาสลีฟนะครับอ่านชื่อเพลงกันก่อนมีเพลงอะไรบ้างที่คุณผู้ฟังส่งมาจะได้รอฟังกันเนาะนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนนะจะให้ฟังสัญญาหน้าฝนของคาราบาวนี่ที่ขอมานะครับเป็นอย่างนี้อีกนานใหม่ของลิปออยด้วยเมื่อกี้เพลงอยู่เพื่อตัวเองนี่มันเป็นเพลงช้าหรือเพลงไวเพลงร็อกป่ะครับอ๋อเป็นเพลงร็อกเด้ออ๋อเป็นร็อกนะฮะเดี๋ยวนะได้นะฮะไม่คิดนอกใจจากเสกโลโซด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะทุกการเติบโตนะครับถอนตัวของเบิร์ดกาฮาร์ดนะครับเพลงฝ่ายของริสมันขอบคุณที่เหนื่อยด้วยกันของโบวี่ดึกแล้วของไฮดราครับ2ฤดูนักับศูนย์นะของพีคด้วยนะครับแล้วก็มีกว้างคุณยาวของเกียงด้วยนะครับกว้างยาวของเกียงนะครับมีอริสมันอีกหนึ่งเพลงครับเวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยงนะครับใบไม้จากหน้ากากงอป่าครับขอเพลงที่พักใจของไข่มุกนะครับไก่จำเริญฉันมีแต่เธอรักเมียที่สุดในโลกนะครับน่าจะทานก่อน4โมงนะโปเต้นะฮะเคลิ้มสดเรื้อรังครับกอดเสาเทียงด้วยนะแพ้ใจด้วยนะฮะแล้วก็กล้วยไทย1อันตรการนะครับวงดั้งเล่นครับสายลมแล้วก็จักรยานสีแดงอันนี้คือที่เตรียมเอาไว้ในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับก็น่าจะประมาณสัก20เพลง20กว่าเพลงนะเดี๋ยวจะฟังกันไปเรื่อยๆนะครับที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับนะตอนนี้ข้างนอกฝนกำลังตกครับที่เชียงใหม่แถวแยกสนามบินนะฮะโปรเต้เลิกงาน4โมงใช่ไหม4โมงใช่ไหมเดี๋ยวจะพยายามเปิดให้ก่อนนะฮะอย่าพึ่งห้ามไปไหนเดี๋ยวเล่าข่าวไปด้วยพี่วินเบนซินสักแก้วดีเจครับพูดถึงองุ่นแล้วองุ่นเนี่ยหมักไวน์รสชาติเยี่ยมเลยครับดีเจ
พี่วินนี่เขาเป็นคนที่ชอบดื่มไวน์นะครับดื่ม

นี่นะครับสัญญาหน้าฝนนะครับสัญญาหน้าไฟนะฮะคาราบาวกับคาราบาวส่งมาก็เปิดให้ฟังดูรายการทักทายพี่มนตรีซัพพลายรินไนด้วยกันตอนนี้อยู่ที่ประเทศลาวนะฮะอยู่ตรงข้ามกับข้ามฝั่งไปลาวไปแถวไหนไปอยู่แถวเลยสามเหลี่ยมทองคำไปเนาะไปประเทศลาวมานะฮะยังอยู่ลาวอยู่ตอนนี้ฟังออนไลน์อยู่นะครับที่อยู่ที่ประเทศลาวนะฮะเอ้าไฟตกครับคุณผู้ฟังนะครับพี่มนตรีว่าเดี๋ยวไปเที่ยวลาวเดี๋ยวจะเอาเมียลาวไปฝากเมียไทยเขามีแต่เอาเบียร์ลาวฝากเบียร์ไทยไม่ใช่เมียนะฮะมีเหตุการณ์ไฟไหม้เหรอพี่มีคุณฟังแจ้งมาเดี๋ยวเขาดูข่าวก่อนนะฮะบ่ายนี้เกิดไฟไหม้นะครับที่นางอัมพรกู่ห้อเชียงใหม่ละฮะอ๋อกู่ห้อสามัคคีจอมทองนะฮะได้รับความเสียหายสาเหตุคิดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับมีเหตุการณ์ไฟไหม้ที่บ้านกู่ห้อนะครับกู่ห้อนี่นะกู่ห้อเมืองกลางนี่นะนะครับไฟไหม้บ้านนะครับต้องระวังด้วยกันละกันนะฮะถึงแม้ว่าฝนฟ้าจะตกหรือใดก็ตามแต่นะครับมีโอกาสเกิดภัยเกิดเรื่องราวของความเสียหายได้เสมอนะครับเนาะนะฮะถึงแม้หลายคนจะบอกว่าถึงแม้หลายคนจะบอกว่าช่วงหน้าฝนแบบนี้ไม่มีไฟไหม้หรอกมั้งเนี่ยนะฮะนะครับนะครับอันนี้ก็แจ้งข่าวมาจากพี่คุณชายสวิทที่จอมทองนะครับเนาะส่งข่าวเข้ามานะครับเนาะนะส่งบรรยากาศมาตอนนี้ที่เชียงใหม่ในเมืองนะฮะท้องฟ้าดำเลยท้องฟ้าดำเลยนะฮะมืดเลยพี่โอบอกว่าที่พี่เลิฟบอกว่าที่หน้ามอชอกำลังตกกระหน่ำเลยนะครับนะฮะลงมาซื้อไฮกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับพี่เฟิร์สบอกว่าชลบุรีฟ้ารุนแรงมากตกอีกแล้วมันมาตามนัดพี่มันมาตามนัดนะฮะนะครับพี่เลิฟส่งภาพมาที่หน้ามอชอตอนนี้ตกเรื่อยๆนะฮะตกเรื่อยๆเนาะนะเรื่อยๆนะครับโอ้นะฮะก็ตามสภาพนะครับฝนฟ้าอากาศช่วงนี้ยังไว้ใจไม่ได้นะครับคิดจะตกก็ตกนะคิดจะมาก็มาแต่ช่วงนี้รู้สึกมันเอาลมมาด้วยนะมันเอาลมมาด้วยนะฮะไม่ใช่เฉพาะอย่างเดียวนะครับท้าทายพี่อาจารย์แม็กแล้วกันนะครับนะฮะ CM Car Rap CNX บอกว่าแถวเชียงใหม่ที่ท่าศาลาลมแรงมากครับดีเจมอเตอร์ไซค์ขับขี่ระวังกิ่งไม้ด้วยนะครับจะตกใส่หัวนะครับโอ้ต้องระวังด้วยนะนะครับมอเตอร์ไซค์นะฮะเพราะว่าบางครั้งบางทีเราขับรถโอ้โหขับด้วยความเร็วสูงเพราะว่าต้นไม้มันมีหลายที่ไงมีหลายโซนนะฮะมีหลายที่หลายโซนนะครับต้องระมัดระวังด้วยอันนี้พี่อาจารย์แม็กนะครับส่งภาพให้ดูนะฮะนะครับอย่างไรแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะฮะใครที่เจอฝนตกหนักเนี่ยก็ต้องจอดนะครับแล้วช่วงนี้ฟ้าแรงด้วยนะครับพี่คุณชัยสุวิทย์ว่าตอนนี้ที่อำเภอจอมทองฟ้ากำลังคำรามครับแถวแถวบนดอยอินทนนท์ฮะโอ้นะครับเดี๋ยวตกแน่นะฮะถ้าตกก็ต้องปิด นะครับรายงานมาครับอยู่โซนไหนบ้างทั่วประเทศไทยนะฮะบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างแอดไลน์เข้ามาครับที่ ID Line FM 975เดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันนะทางกรุงเทพด้วยที่ฟังอยู่นะครับพี่โออยากฟังเพลงเป็นอย่างนี้ตั้งอีกนานไหมของลิปออยนะครับออยลิปออย

โอ้มันจังเลยเพลงนี้สนุกดีเหมือนกันเนี่ยเป็นอย่างนี้อีกดันใหม่นะส่งมาให้ฟังกันด้วยรายการช่วงนี้นะครับตอนนี้เชียงใหม่ในเมืองกำลังฝนกำลังถล่มอยู่นะครับดูในเรดาร์อากาศตอนนี้ทางลำพูนเชียงใหม่ฝนกำลังถล่มอยู่นะครับมันนอกจากลำพูนเชียงใหม่แล้วก็ยังมีที่แถวแถวโซนของเชียงรายพี่เลิฟอำเภอพานในอำเภอป่าแดดอำเภอจุนพยาวอำเภอโป่งตัวเมืองพยาวนะครับอำเภองาวลำปางลากลงมาถึงแถวแม่ม้อด้วยโปเต้ตัวนี้ฝนกำลังจะเข้าฝนก็คือเข้ามาตัวเมืองลำปางแต่ว่ายังไม่ถึงตัวเมืองดีนะฮะจะเบี่ยงไปทางทิศตะวันออกนะครับก็น่าจะไปอำเภอ2ไปจังหวัดน่านมันจะไหลไปฝั่งโน้นนะฮะเนาะตอนนี้ดําเมืองเชียงใหม่กำลังตกถล่มเลยครับในกลางเมืองเลยโซนสายเหนือตกทุกอำเภอเลยครับเชียงดาวพร้าวชัยปราการนะครับฮะส่วนสายใต้ยังไปไม่ถึงนะฮะแถวหางดงแม่วางนี่ยังไปไม่ถึงนะครับแต่คิดว่าน่าจะอีกสักพักหนึ่งนะฮะแต่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของลมนั้นมันไปทางทิศตะวันออกมันไม่ลงสายใต้นะครับเนาะมันเมื่อฝั่งที่เธอหยุดโซนสายใต้นะครับส่วนปัตตองแม่วางนะฮะจอมทองอาจจะได้รับฝนเหมือนกันแต่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามีกลุ่มฝนกลุ่มหนึ่งครับจกตกอยู่ที่บนดอยอินทนนท์อยู่นะจะลงมาตัวจอมทองอีกสักครู่หนึ่งนะครับเนาะนี่รายงานที่สามอำเภอฮอดที่ตะเนินอยู่ไม่มีฝนนะครับไม่มีที่แม่ฮ่องสอนนั่นเลยนะครับส่วนโซนของพิษณุโลกกำลังตกอยู่ครับตอนนี้พิษณุโลกนะฮะตัวเมืองเลยพรหมพิรามนะพิจิตรนะครับนะลมศักดิ์เพชรบูรณ์นะครับลงมาที่แถวๆนครสวรรค์ไพศาลีครับลงมาที่แถวๆลพบุรีอยุธยากำลังถล่มเลยตอนนี้นะฮะปากช่องโคราชกำลังถล่มเหมือนกันครับส่วนภาคกลางนะครับที่แถวๆปทุมธานีกำลังตกอยู่เหมือนกันปากเกร็ดพอเข้ากรุงเทพเบาลงนะฮะกรุงเทพไม่มีนะไม่มีนะฮะแต่ก็ไม่แน่เด้ออาจจะมาก็เป็นได้นะครับชลบุรีตัวเมืองกำลังตกอยู่ครับตัวเมืองชลบุรีบางแสนอ่างศิลาครับแล้วก็ไปแถวๆเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีบางละมุงพัทยาตกเบาๆบางเสร่ปลวกแดงตกเยอะหน่อยครับส่วนแถวระยองแกรงต่างๆไม่มีทีนี้คือจันทบุรีเลยนะฮะมะขามจันทบุรีนะครับแล้วก็ไปที่แถวๆเขาสมิงนะครับที่กำลังตกกระหน่ำอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับนี่คือโซนภาคตะวันออกครับโซนภาคใต้ลงไปหัวหินนี่มีที่ประจวบอยู่1จุดนะครับแล้วก็มีแถวๆที่ร่อนทองบางสะพานเล็กน้อยนะครับปะทิวท่าแซะนี่นะครับแล้วก็หายไปหลังสวนนิดนึงนะครับคุระบุรีนะฮะตะกั่วป่ากระโปงกระจัดกระจายกันไปแถวๆโซนนี้พังงาจะตกเยอะหน่อยตัวเมืองพังงานะครับลงไปกระบี่ครับตกอยู่เล็กน้อยนะครับลงไปที่หัวยอดวังวิเศษนะครับจังหวัดตรังก็เล็กน้อยครับพัทลุงนะครับตัวเมืองพัทลุงเล็กน้อยครับอันว่าอย่างแม่ครีล่ะฮะแม่ครีตะโมดนะฮะตกอยู่นะครับแล้วก็หาดใหญ่ตัวเมืองกำลังตกกระหน่ำเลยที่หาดใหญ่สงขลาแล้วก็ควรโดนด้วยครับสตูลนะครับอันนี้คือทางภาคใต้ก็กระจายไปรู้สึกว่ารอบนี้จะเยอะที่ภาคเหนือนะครับแล้วก็ส่วนภาคกลางนะครับเนาะอันนี้ก็รายงานให้คุณฟังทราบด้วยกันสำหรับฝนฟ้าอากาศสำหรับบ่ายนี้ณเวลานี้ช่วงบ่ายสามนะครับทักทายพี่ต๋องด้วยกันรายงานตัวกลับมาช้าแต่มานะที่รับส่งภาพมาที่บ้านนะครับดูผ่านกล้องวงจรปิดอยู่บอกว่ามืดมานิดๆครับที่อำเภอพานดีเจน่าจะเป็นโซนที่บางจุดนะครับเนาะพี่ยูดีส่งภาพบอกว่าลำปางเริ่มมืดแล้วครับมาทางเชียงใหม่มั้งฮะสงสัยส่งภาพที่โรงพยาบาลมาขอดึงเพลงร็อกกันแล้วกันช่วงนี้นะครับมาบ่าย 2:57 นาทีครับช่วงนี้

อย่างล็อกเลยนะเพลงนี้นะอยู่เพื่อตัวเองครับชื่อเพลงนะฮะไม่อยู่เพื่อใครอยู่เพื่อตัวเองนั่นแหละนะฮะอ่ะล็อกๆหนึ่งเพลงผ่านไปครับคุณผู้ฟังนะฮะบ่ายสามโมงสองที่เดี๋ยวเราฟังเพลงเดี๋ยวเรามาเล่าข่าวกันเนาะนะฮะอย่าลืมฝากดินโดเนทให้ดีเจวินด้วยแล้วกันนะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะจ๊ะค่าฟงค่าไฟจำมาเร็วๆ0840456862นะครับนะ0840456862อย่าลืมฝากโดเนทมาด้วยกันละกันครับ

บการเติบโตจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอนะครับฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้เลยนะครับเข้าสู่ชั่วโมงของภาคบ่ายสามโมงทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยนะครับที่ลิงก์สัญญาณแล้วเรียบร้อยในช่วงเวลาบ่ายสามนี้นะครับวันนี้เจอกันตรงกับวันจันทร์นะครับที่5นะครับจันทร์ที่5เดือนตุลาคมกันแล้วเวลาผ่านไปด้วยความรวดเร็วเหมือนกันนะครับทักทายทางบุญทริกเดี๋ยวอารมณ์น่าจะรวยด้วยกับบรรยากาศช่วงบ่ายนี้นะครับจะบอกคุณฟังตรงนี้ว่าที่เชียงใหม่ฝนกำลังถล่มนะครับส่วนทางอุบลนี่ไม่มีนะใช่ไหมฮะเช็คล่าสุดนี้ที่อุบลไม่มีนะครับเหมือนจะมีอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับที่บุญทลิกแถวๆน่าจะรวยนะฮะน้ำยืนน่าจะรวยนะฮะแล้วก็ข้ามฝั่งไปทางเขมรเล็กน้อยนะครับที่ทางอุบลสายใต้โซนใต้นะครับที่มีฝนอยู่แต่ตอนนี้ที่ถล่มหนักเลยที่เชียงใหม่ภาคเหนือนะครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางนะครับพะเยาน่านนะที่ลงตกตรงนี้นะครับลงมาที่พิษณุโลกพิจิตรนะครับเพชรบูรณ์นะครับลงมาทางภาคกลางนะครับที่กำลังตกอยู่ตอนนี้นะอุดอยุธยาเงี้ยสะอินบุรีลพบุรีนะครับนะสระบุรีอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็นครปฐมอะไรพวกเนี้ยนะฮะซึ่งทางกรุงเทพยังไม่ตกนะครับก็เป็นฝนฟ้าที่ถล่มณตอนนี้นะครับแล้วก็มีจังหวัดตราดส่วนภาคตะวันออกหลายที่นะครับที่มีฝนฟ้าถล่มมาวันนี้กรมอุตุเขามีการประกาศเตือนนะครับว่าวันนี้จะขึ้นที่เชียงใหม่ภาคเหนือก่อนนะฮะก็คือวันที่5-6เนี่ยจะถล่มที่เชียงใหม่ที่ภาคเหนือตอนบนก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักวันที่7-8ไปมันจะลงไปทางภาคกลางและภาคอีสานภาคตะวันออกนะครับก็จะกระจายกันไปนะครับสำหรับฝนฟ้าอากาศนะฮะส่วนภาคใต้นี่ก็คือมีอยู่แล้วเป็นช่วงมันก็มีเป็นปกติอยู่แล้วนะครับรายงานบรรยากาศมานะครับเมื่อกี้มีพี่นาโต้เจวายส่งภาพมาที่เชียงใหม่ครับแถวๆถนนวงแหวนนะครับรอบ2บอกว่าฝนตกหนักมากครับพี่เจขอดูคลิปหน่อยสินะดูสินะฮะหรือฟังเสียงนะฮะอันนี้ไม่ใช่เสียงกระทะกำลังทอดปลานะฮะเป็นเสียงของฝนที่มันตกใส่หลังคาเมทัลชีตนะครับถล่มเลยนะนี่ฟังเสียงถล่มเลยนะฮะที่นาโต้เจวายตรงนั้นจะเป็นอู่ซ่อมรถนะครับโอ้แล้วรถกำลังผ่านหน้าร้านพี่ตรงนั้นนะครับวงแหวนนะครับน้ำนี่เขาเรียกว่าถ้าตกหนักกว่านี้นี่มีท่วมนะฮะเออถ้าตกหนักกว่านี้นี่น้ำไหลเข้าร้านแน่นอนนะจ๊ะถล่มเลยทีเดียวนะฮะโอ้นะฮะรายงานบรรยากาศมาครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างของภาคเหนือของภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนะครับบรรยากาศฝนฟ้าเปลี่ยนรายแจ้งเข้ามาได้แล้วกันนะฮะสำหรับในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกนะครับที่มีข่าวมาเมื่อวานนะครับว่าวันก่อนนะครับว่าน้ำท่วมกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วล่าสุดมีการแชร์คลิปในออนไลน์ออกมาบอกว่าสวนทุเรียนเนี่ยน้ำท่วมเยอะมากคุณผู้ฟังทุเรียนนี่เน่าตายกันหมดเลยเขาได้เอาเรือนะเข้าไปในพื้นที่เลยตอนน้ำยังท่วมขังสวนทุเรียนเลยอยู่เลยนะครับที่ภาคตะวันออกหลายจังหวัดทีเดียวสภาพคือต้นทุเรียนก็คือแห้งตายไปเลยนะครับโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าหมดกันไปหลายแสนหลายล้านทีเดียวนะฮะนะครับเป็นภาพที่มีการแชร์กันในโซเชียลในออนไลน์นะเขาบอกว่าจาก 400,000 กว่าไร่บางคนโดนยกแปลงไป700ต้นทีเดียวฟังฮะโอ้โหนะครับดีหมอปลายไพรกระซิบไม่ทำนายก่อนหมอปลายน่าจะเจ็บใจเนาะปลายเห็นเป็นน้ำเยอะมากเนี่ยถ้านางทำนายไว้ก่อนเดี๋ยวมันต้องมีคนขุดคลิปของนางออกมาหมอปลายเคยทำนายไว้เมื่อปีที่แล้วจำได้ไหมว่าปี69ประมาณสักปลายปีเนี่ยจะมีน้ำท่วมใหญ่นะเดี๋ยวมันจะต้องมีคนขุดคลิปหมอปลายออกมานะฮะคือหมอปลายเวลานางทำนายนางจะพูดทุกอย่างไงฮะจะเจอน้ำท่วมจะเจอไฟไหม้จะเจอรถชนกันจะเจอแผ่นดินไหวคือมันจะพูดประมาณ108นะฮะพอมันตรงเรื่องหนึ่งปั้งเนี่ยเออนะคนก็แห่กันบูชาชาบูกันนะเขาเรียกว่าหมอดูฉลาดคุยทุกเรื่องเลยวันนี้นะจะเจอเลขป้ายทะเบียนเลข7ตรงนี้จะเจอป้ายทะเบียนเลข8จะเจอป้ายทะเบียนเลข0จะเปิดเจอป้ายทะเบียนเลข1จะเปิดเจอป้ายทะเบียนเลข5เงี้ยคือสรุปมีทุกเลขนี่ไงเลข5ที่หมอปลายบอกอ่ะรถทะเบียนมาเลข5เนี่ยที่รถชนกันน่ะเงี้ยฮะคือมนต์นางทายทุกเลขนะตั้งแต่เลข1ถึงเลข9นะฮะนะครับพี่เล็กสายยักษ์บอกว่าขอนแก่นร้อนมากครับตอนนี้อีสานร้อนพี่อีสานหลายจังหวัดไม่มีฝนเลยนะครับในเรดาร์ตรวจอากาศไม่เจอฝนตกที่อีสานครับมีเล็กน้อยฮะกระจุกตัวเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับขอบคุณ True Detect นะครับร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่นะครับร้านจะยาวเข้าตรง1บาทด้วยรวมถึงคลินิกทันตกรรมเดนทิสสมายเชียงใหม่นะครับแยกสนามบินเชียงใหม่นะฮะตรงข้ามนิยมพาณิชย์ด้วยตะกี้มีอาจารย์แม็กพี่แม็ก CM Car Watch นะครับเชียงใหม่บอกว่าที่แถวท่าศาลานะครับเชียงใหม่ก็มีฝนลงมาอย่างต่อเนื่องนะฮะ

พลงจากวงพีคนะครับที่คือ2ลบ1เท่ากับ0นะครับจะมี2คน3คนนะครับในที่เดียวกันไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะไม่เสมอไปนะครับเหมือนเพลงร่มไงฮะมีร่ม1คันจะมีคน3คนถือเดินไปด้วยกันไม่ได้ต้องมีแค่2คนนะฮะนี่คือเรื่องราวของเนื้อหาเพลงเขานะครับคุณฟังครับเรื่องของทนายนายอัจฉริยะนะครับล่าสุดนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการคุมตัวอัจฉริยะนะครับฝากขังตำรวจแล้วนะเจ้าตัวบอกว่าชื่อว่ามีใบสั่งถูกกลั่นแกล้งนะครับเอาไปดูข่าวแล้วกันว่าเป็นอย่างไรบ้างครับตำรวจไซเบอร์นะครับหลังจากที่ก่อนหน้ามีการบุกจับตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะฮะในความผิดก็คือฉ้อโกงประชาชนนะครับพรบคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็ฟอกเงินด้วยแล้วก็ลักลอบเล่นการพนันชกมวยนะอย่างที่บอกไปว่าคือเขาเอาเงินบริจาคที่บริจาคเข้ามูลนิธิของเขาเนี่ยเอาไปเล่นมวยเอาไปเล่นพนันมวยนะครับล่าสุดนี้เมื่อช่วงเช้าที่8มา8โมงเช้านะครับที่สน.ทุ่ง2ห้องนะครับญาติของนายอัจฉริยะเดินทางมารอเยี่ยมซึ่งคาดว่าเป็นทีมทนายแล้วก็เป็นภรรยานะครับทั้งคู่นำเอกสารเกี่ยวกับศาลมาให้นายอัจฉริยะเซ็นด้วยนะครับขณะที่มีแพทย์โรงพยาบาลเดินทางเข้ามาขอเยี่ยมอัจฉริยะด้วยนะครับนะฮะโดยแพทย์ได้นำน้ำเปล่าแล้วก็มีอาหารมาให้ด้วยนะครับก็ว่ากันไปนะฮะเขาบอกว่ามาให้กำลังใจต่างๆนานานะครับก็ว่ากันไปนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังฮะแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์นะฮะเดี๋ยวก่อนอันนี้คือแซนแตงโมใช่ไหมแซนกระติกใช่ไหมฮะได้คอมเมนต์ในโพสต์ตัวเองว่าคบคนพานไปหาผิดตนมองว่าคดีนี้ดีมากๆเดี๋ยวจะต้องไปบอกแม่แตงโมว่าคุณอาจจะไม่ได้สอนน้องแตงโมในเรื่องนี้อุ้ยแรงอยู่นะฮะคือก่อนหน้านี้คืออัจฉริยะให้เขาให้การช่วยเหลือแม่แตงโมหรอหรือไงเดี๋ยวจะจำไม่ได้แล้วนะครับนะฮะนะครับในส่วนของก็มีการพูดคุยอัจฉริยะนะครับก็ไม่ได้ถามว่าคดีเป็นไงบ้างแต่ส่วนตัวเขาบอกว่าอาจจะถูกกลั่นแกล้งนะตัวของอัจฉริยะนะครับถูกกลั่นแกล้งนะครับตนไม่รู้เรื่องว่ามีการกลั่นแกล้งหรือไม่นะแต่นายอัจฉริยะแค่บอกว่าไม่เคยมีการเปิดรับบริจาคใดๆอันนี้เขาก็อ้างว่าเขาไม่เคยรับบริจาคไม่เคยเอาเงินไป เล่นการพนันใดๆนะครับนะฮะเลขหนึ่งสิ่งที่ตนยืนยันคือเรื่องของหลักฐานแชทสนทนาไลน์ที่มีชื่ออัจฉริยะและมีรูปของนายอัจฉริยะตีเก๋เพราะว่าตอนนี้รู้จักนายอัจฉริยะมา5ปีนะครับมีลาย3เม็ดเขานะครับไม่เคยมีชื่อนี้มาก่อนก็หมายถึงว่ามีการเปิดเผยหลักฐานว่าเนี่ยอัจฉริยะนั้นมีการพูดคุยกันในเรื่องราวของการเงินต่างๆนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าอันนี้ลายปลอมนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของคนที่ให้ข้อมูลมานะฮะและอย่างหนึ่งนะใครจะโง่เอารูปตัวเองและชุดเองไปเจรจาเรื่องผิดกฎหมายส่วนตัวมองว่าบัญชีลายลักษณะแบบนี้เขามีคนสร้างปลอมแปลงขึ้นมานะครับก็มีคนถามนะก็แล้วแต่คือเรื่องนี้มันต้องมีหลักฐานนะถ้ามีหลักฐานเขาไม่กล้าจับขนาดนี้แสดงว่าเขาอาจจะเคยได้ออกมาแล้วต้องดูเส้นเงินว่าเป็นไงบ้างเนาะนะครับเดี๋ยวรอตัวต่อไปกันแล้วกันว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะระหว่างกันก็คุมตัวนะครับนักข่าวสอบถามนายอัจฉริยะถึงประเด็นเงินบัญชีส่วนตัวเมื่อปี6768จำนวน191ล้านบาทชี้แจงได้หรือไม่อัจฉริยะบอกว่าชี้แจงได้สินักข่าวนะส่วนเงินที่ผู้เสียหายโอนไปบริจาคแล้วไปหมุนเวียนใช้พนันมวยหรือไม่อัจฉริยะกล่าวว่าไม่มีไม่จริงมีคนสร้างปลอมแปลงขึ้นมานะครับก็มีคนถามนะก็แล้วแต่คือเรื่องนี้มันต้องมีหลักฐานนะถ้ามีหลักฐานเขาไม่กล้าจับขนาดนี้แสดงว่าเขาอาจจะเคยได้ออกมาแล้วต้องดูเส้นเงินว่าเป็นไงบ้างเนาะนะครับเดี๋ยวรอต่อไปกันแล้วกันว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะระหว่างกันก็คุมตัวนะครับนักข่าวสอบถามนายอัจฉริยะถึงประเด็นเงินบัญชีส่วนตัวเมื่อปี6768จำนวน191ล้าน

ตนจากถูกกลั่นแกล้งและเชื่อว่ามีใบสั่งเพราะบัญชีชมรมของตนปิดไปตั้งแต่ปี65ซึ่งเรื่องนี้สามารถไปตรวจสอบได้ที่เพจ Facebook ชมรมได้นะครับส่วนคนที่เคยได้รับบริจาคยังอยู่หรือไม่นั้นอาชักกล่าวว่าไม่ใช่ไม่จริงหลังจากนั้นก็เจ้าที่ก็ต่างๆก็ไปนะฮะเหมือนกับเขาตอบไม่ได้ครับว่าเงินบริจาคหายไปไหนว่าเงินบริจาคที่ชาวบ้านบริจาคมาหายไปไหนเอาไปเล่นมวยเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะก็ตามนั้นนะฮะตามนั้นนะสรุปคืออาจจะเอาบัญชีเงินบริจาคส่วนเนี้ยไปเล่นมวยนะแต่ว่าเขาก็เปิดเผยไม่ได้ว่าอะไรยังไงต้องรอให้เจ้าที่เขาตรวจสอบก่อนเนาะนะครับเอาละครับเอาละในช่วงนี้นะฮะลงมาทักทายกันนะฮะกับดีเจนะครับฟังเพลงฟังข่าวกันไปเรื่อยๆกันละกันครับพี่โอส่งภาพมาน้ำท่วมน้ำนองอีกแล้วครับที่แถวๆโซนของนี่กำลังขับรถอยู่นะฮะเซเว่นนะครับลาดปลาเขานะฮะตอนนี้คือตอนนี้เลี้ยงปลาได้เลยนะฮะน้ำท่วมนะฮะ น้ำท่วมนะครับมาทักทายกันช่วงนี้บ่าขับรถกันไปฝนตกกันไปน้ำท่วมกันไปนะครับถอนตัวครับเบิร์ดกับฮาร์ดครับมาฟังเพลงฟัง

คลิปเพลงที่มีชื่อว่าถอนตัวห้ามกันจากเบิร์ดกับฮาร์ทถอนตัวถอนใจนะครับเนาะที่เชียงใหม่มีการแชร์ภาพกันเมื่อประมาณสักก่อนบ่ายสามเมื่อกี้นะฮะที่อำเภอแม่ริมนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้น้ำที่หน้าโลตัสแม่ริมที่ตรงนั้นนะฮะไหลเต็มถนนเลยทีเดียวนะฮะระบายไม่ทันนะฮะหน้าปั๊มเชลนะฮะหน้าโลตัสน้ำไหลกันแบบว่าเป็นคลองตอนนี้เป็นคลององอ่างแล้วนะฮะแมคโครแมริมนะฮะแต่คิดว่าถล่มมาแรงจริงนะถล่มมาแรงจริงนะฮะคุณฟังครับนะฮะอารยาบรรยากาศมาอยู่จังหวัดไหนบ้างเอ่ยนะครับถอนตัวถอนใจนะครับนะคุณฟังครับมีข่าวแชร์ออกมาในพี่โอ้ในข่าวนี้นะฮะระทึกนะฮะสาวคลอดลูกบนรถไฟคุณฟังฮะสาวคลอดลูกบนรถไฟสวัสดีออฟจัง LGBT ด้วยกันละกันอย่าบอกว่ากรี๊ดมากฝนไหม้แล้วจากครึ้มฟ้าครึ้มฝนอีกแล้วขอเพลงมืดตื่นได้ไหมฮะไม่ทันละออฟจังตัวเองมาช้านะฮะเพลงอื่นไปแทนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวระวังนะออฟจังเดี๋ยวบ้านน้ำท่วมอีกรอบแน่เลยสงสัยนะฮะเดี๋ยวท่วมแน่ๆรอดูนะฮะเดี๋ยวขึ้นมาอีกรอบนึงนะฮะแม่มีข่าวออกมานะครับว่าระทึกสาวคลอดลูกบนรถไฟครับผู้โดยสารช่วยกันทำคลอดนะฮะแห่ส่องเลขขบวนเวลาเกิดด้วยนะครับมีรายงานมาจากเฟซบุ๊กของศูนย์ปราบปรามป้องกันอาชญากรรมรถไฟรายงานว่าเกิดเหตุหญิงคลอดลูกบนรถไฟนะฮะเขาบอกว่าเส้นนี้เป็นเส้นเชียงเส้นกรุงเทพยะลานะครับเจ้าที่ประจำรถเร็วที่169ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารจากกระอาจากใกล้คลอดและปวดท้องมากจึงได้จัดสถานที่ปัดกวาดหากระดาษผ้าต่างๆยาดมและผู้โดยสารเข้ามาช่วยเหลือทำคลอดอย่างปลอดภัยเบื้องต้นเด็กเกิดเวลา01:00อ๋อเมื่อคืนแล้วนะฮะ01:16ก่อนโทรแจ้งรถพยาบาลชุมพรนะฮะมารับตัวเรียบร้อยนะฮะไปยังไงไปคลอดบนรถไฟดีเจโอ้ยนี่ออกมาแล้วนี่นะฮะสงสัยถ้าจะฉักเกินเนาะอยู่บนรถไฟฉักเกินไงฮะแล้วมันก็เลยสั่นสะเทือนหรือเปล่านะนี่จะตายนะก็แต่ในภาพนี่คือมีผู้โดยสารคนอื่นนี่เป็นผู้หญิงนะเขาไปช่วยกันทำคลอดไปช่วยกันดึงออกมานะครับก็เป็นเด็กนะฮะชัดเจนนะฮะไม่ได้อาจเจ็บปวดอะไรนะครับก็มีการดึงออกมานะครับคลอดกันนะฮะก็เป็นอิสลามเนาะทางภาคใต้เนาะเห็นใส่ผ้าฮิญาบด้วยพี่โอสวมผ้าคลุมฮิญาบด้วยทั้งคนทำคลอดนะครับต้องเรียกหมอตำแยไหมฮะอย่าลืมเอาผ้าคล้องคอนะฮะนะครับอันนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะมีคนถามว่าดีใจครับรถเล็กรถอะไรอ่ะ1169ครับ69นะอ่ะว่ากันไปเนาะนะฮะเดี๋ยวนี้จะมีข่าวแล้วมีเพลงให้ฟังเรื่อยๆเนาะนะฮะว่าจะเปิดอริสมันสักเพลงได้ไหมเอ่ยจะเพลงว่าฝาดนะครับพี่ต้อมอทอมบวกค้างสันกำแพงว่าตอนนี้ฝนตกหลังคารั่วครับดีเจโอ้โหหลังคารั่วเลยล่ะฮะขอดูภาพหน่อยซินะฮะนะหลังคารั่วนี่พี่ต้อมนะฮะจากสันกำแพงนะฮะฟ้ารั่วขนาดนี้

ลงจากนิสมันนะครับจะเพลงว่าฝาดและสั้นๆเลยฝาดนะฮะฝาดนี่เป็นอะไรมะขามมะขามป้อมมันฝาดใช่ปะพี่ต้าว่าตอนนี้ที่แถวอำเภอป่าซางมีมืดฝนมาแล้วนะครับเดี๋ยวตกแนบต้านะฮะนี่ลงฝนมาแล้วนะฮะไม่ใช่มืดนะตกแล้วตอนนี้นะฮะที่อู่นะฮะโอ้โหฉ่ำกันทั่วภาคเหนือทีเดียวนะครับตอนนี้นะฮะนะครับรายงานมาครับอยู่จังหวัดไหนบ้างตอนนี้ทางภาคเหนือฝนกำลังถล่มนะฮะในหลายพื้นที่ครับที่เชียงใหม่ตอนนี้ที่แยกสนามบินเชียงใหม่ก็ตกเรื่อยๆนะฮะตกเรื่อยๆตอนนี้ข้างนอกนะฮะอากาศเย็นทีเดียวนะครับนะออฟจังบอกว่าดีเจคะตอนนี้เจอแมวหลงมาฮะตั้งชื่อว่าแมวเจ้าหลงแล้วกันอยากถามพี่ๆเพื่อนๆว่าต้องอาบน้ำแมวบ่อยดีไหมคะหรืออาบน้ำกี่ครั้งต่อสัปดาห์หรือว่ากี่เดือนยังไงเดือนละกี่ครั้งช่วยบอกด้วยนะฮะไหนใครมีแมวบ้างช่วยแนะนำออฟจังหน่อยว่าเจอแมวหนึ่งตัวมาเดินผ่านหน้าบ้านก็เลยรับเอามาเลี้ยงดูต้องอาบน้ำบ่อยไหมปกติไม่เคยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวดูสิลองให้ข้อมูลออฟจังหน่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยให้ข้อมูลหน่อยนะครับนะฮะคุณผู้ฟังครับมันมีข่าวหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าข่าวนี้ให้ฟังนะฮะสลดนะครับมีพระคนหนึ่งฮะเสียชีวิตในกุฏิปริศนาเอาสายไฟฟ้าเอาสายปลั๊กไฟแล้วมัดนะฮะมัดตรงแขนตัวเองแล้วก็เสียบปลั๊กโอ้ยน่ากลัวมากเลยนะฮะเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังน่ากลัวมากเลยนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลพบุรีที่บ้านหมีนะครับนะหลวงพ่อวัดดังมรณภาพในกุฏินะฮะพร้อมเขียนเลขเอาไว้ด้วยนะเขียนเลขเอาไว้ด้วยเอ้ามีเลขด้วยไว้นะเดี๋ยวมาไล่ฟังว่าข่าวนี้เป็นไงเดี๋ยวขอเปิดเพลงต่อแล้วกันในช่วงนี้นะครับเนาะเดี๋ยวขอเปิดเพลงต่อแล้วกันในช่วงนี้นะครับตอนนี้บ่าย 3:00 นกับอีก37นาทีนะครับนะฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจช่วงนี้กันละกันครับนะเพลงจากโบวี่ครับขอบคุณที่เหนื่อยด้วยกันนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าขอบคุณที่เหนื่อยด้วยกันขอบคุณเหนื่อยด้วยกันนะครับพี่เฟิร์สวันนี้เจอครับเมื่อกี้มีคนถามมาออฟจังว่าถามว่าแมวเนี่ยควรจะอาบน้ำบ่อยป่ะนะฮะก็มีคนฟังมาอย่างพี่เฟิร์สบอกว่าอาบเดือนละครั้งสองครั้งก็ได้ไม่ต้องอาบบ่อยก็ได้ถ้าอยู่ในห้องที่สะอาดนะครับถ้าอยู่ในบ้านที่ไม่ได้โสโครกอะไรนะฮะแต่ถ้าแมวจรที่วิ่งเล่นก็ต้องอาจจะอาบบ่อยนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะแล้วแต่นะดูสังเกตกลิ่นก็ได้ลองดมดูถ้ามันมีกลิ่นก็ลองอาบน้ำทำความเหมาะสมอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ครั้งก็แล้วแต่เพราะเหมียวมันก็ไม่ได้ไปเพ่นพ่านอะไรมาแต่ถ้ามันวิ่งเล่นลงโคลนต่างๆนั่นก็ต้องอาบบ่อยแหละตามความเหมาะสมอะเนาะนะครับพี่โอมาทุ่งวันนี้เจอครับมาแล้วเพลงคลอสจังเลยนะเพลงคลอสจังเลยอ่ะส่งให้ฟังกันช่วงนี้นะฮะที่เชียงใหม่นะครับมีการแชร์ภาพกันที่ทางลอดแยกสารทางลอดอะไรนะเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนสารเด็กไหมนะฮะบอกว่ามีน้ำท่วมขังนะครับเนาะมีการแชร์ข่าวในออนไลน์ออกมานะฮะนะฮะฝนตกคุณฟังมาตอนนี้เชียงใหม่มันจะเหมือนกรุงเทพนะถ้าตกหนักๆปั๊บน้ำท่วมทันทีเลยว่ามันเป็นเมืองใหญ่นะครับเฉพาะเขตในเมืองเขตในเมืองนะครับไปดูข่าวหน่อยไหมเมื่อกี้ที่เจเกิดไว้เกี่ยวกับพระที่เขาเอาไฟช็อตตัวเองอะน่ากลัวมากเลยนะฮะเราไปดูข่าวหน่อยแล้วกันนะครับหลวงตาวัดหนึ่งครับมรณภาพในกุฏินะครับตรงกับวันพระด้วยพร้อมเขียนตัวเลขทิ้งไว้นะครับเขาบอกว่าบวชมานานกว่า7ปีแล้วหลังๆมีอาการป่วยบอกมีคนมาตามฆ่านะฮะโอ้โหเมื่อวานที่ผ่านมาเวลา9โมงเช้านะครับตำรวจนะฮะสภ.บ้านหมี่ลพบุรีนะครับลพบุรีนะฮะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบได้รับการแจ้งจากวัดนะฮะพื้นวัดหนึ่งแล้วกันในอำเภอบ้านหมี่ว่ามีพระภิกษุมรณภาพในกุฏินะครับเดินทางมาตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าที่มูลนิธิอริโยธรรมสถานบ้านหมี่ครับที่กุฏิในวัดนะครับภายในกุฏินะหลังเมนพบพระภิกษุจำรัดอายุ68ปีแล้วครับใช้สายไฟฟังดีนะใช้สายไฟมัดนิ้วชี้มือในนิ้วชี้มือซ้ายอีกเส้นมัดที่ปลายเท้านิ้วโป้งขวานอนหงายมรณภาพอยู่ครับตรวจสอบชันสูตรพิสูจน์เบื้องต้นมีรอยไหม้เกรียมทั้งมือทั้งเท้าแรงพบว่าที่พื้นกระดานมีข้อความเขียนไว้นะครับคือเขาเอาสายไฟมัดไว้แล้วเสียบปลั๊กฟังฮะโหน่ากลัวมากนะฮะยังไงเนี่ยฮะและยังพบว่าพื้นที่กระดานกุฏิมีการเขียนข้อความว่าเราไม่ผิดจะต้องคืนสนองนะฮะ6:50 นถึง7:10 นเดินทางมาไกลลาก่อนนะแล้วก็มีตัวเลข680ซึ่งเลข680ยังไม่มีใครทราบความหมายว่าเขียนไว้เพื่ออะไรเป็นเลขปริศนานะครับหรืออายุเขาหรือเปล่า68ไงนะฮะก่อนที่ทางพนักงานสอบสวนจะนำร่างลงส่งที่โรงพยาบาลบ้านหมี่ต่อนะครับทีนี้เพิ่งมาทราบกันนะฮะว่าตัวของพระจำรัดนี่ก็มีภรรยาอยู่เหมือนกันนะฮะภรรยาพระจำรัดเล่าว่าแกบวชที่นี่มา7ปีแล้วนักข่าวเพิ่งมาอยู่ที่วัดแห่งนี้ได้ประมาณ2ปีตนเองนะภรรยาและอีลูกแล้วก็อีก4คนลูกๆอีก4คนก็มาทำบุญประจำนะระยะหลังมีอาการป่วยซึมเศร้ามากเลยนักข่าวมักอ้างมีคนตามฆ่าซึ่งตนเองที่เป็นภรรยานะลูกๆแล้วก็พระเนี่ยแม่ชีที่วัดก็พยายามให้กำลังใจไม่คิดมากนะครับและนำตัวไปทำการรักษาไม่คิดว่าในวันพระจะมาเกิดเหตุสลดขึ้นนะคุณฟังครับก็คงจะเป็นอาการโรคซึมเศร้าแหละแต่น่ากลัวมากนะฮะไม่ได้แขวนคอไม่ได้ลมควันนะเอาไฟฟ้าช็อตตัวเองตายนะโอ้โหอันนี้ก็เป็นข่าวนะแต่ว่าเขาทิ้งเลขปริศนาไว้680นะฮะก็น่าจะเป็นอายุเขาแล้วแหละนะฮะเนี่ยอันนี้คือคนเป็นโรคซึมเศร้าฟังฮะเขาจะมีอาการคิดที่จะทำร้ายตัวเองสม่ำเสมอตลอดเวลาเพราะนั้นใครที่มีเพื่อนๆมีคนรู้จักที่มีอาการแบบนี้อยู่ดูแลดีๆเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาไหนที่เขาจะคิดทำแบบนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาตื่นนอนช่วงเวลาพักเพลช่วงเวลากลางดึกนะเพราะว่าคนพวกนี้เขาจะสามารถที่จะฆ่าตัวตายตลอดเวลาอยู่แล้วอยู่ที่ว่าช่วงสมองเขามีปัญหาเมื่อไหร่นะสารเคมีสมองมีปัญหาเมื่อไหร่ปั๊บเขาทำทันทีเลยนะฮะเพราะว่าเขามีอาการป่วยนะฮะคนป่วยโรคซึมเศร้าไม่สามารถไปอยู่วัดละหายบางคนบอกว่าทำไมไม่เอาไปนั่งสมาธิแล้วหายไม่ได้ครับเขาป่วยอยู่เขาต้องกินยาเหมือนคนเป็นจิตเวชอะฮะต้องกินยาให้มันหายนะฮะการป่วยโรคซึมเศร้าก็ถือว่าเป็นจิตเวชแบบหนึ่งนะครับต้องทานยารักษาเคมีในสมองสารเคมีสมองที่มีปัญหาทำให้เราคิดมากซึมเศร้าแล้วก็ฆ่าตัวตายแล้วใครมีเพื่อนๆอยู่คิดมากพยายามจะทำร้ายตัวเองพยายามจะฆ่าตัวตายนะต้องระวังวันดีคืนดีเนี่ยเอาไฟช็อตตัวเองตายน่ากลัวมากเลยนะฮะที่ลพบุรีก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะฮะโปเต้ว่าหวยออก680แน่ๆรอบนี้เอาโปเต้ไปซื้อหวยยัง
เออปเต้บอกว่าซื้อหวยครับปเต้ว่าฟังข่าวพลันถึงตัวเองตอนสมัยบวชเลยนะฮะตอนสมัยหัวโล้นนะฮะแหมนะนี่ก็เป็นข่าวนะฮะที่นำมาฝากกันช่วงนี้นะฮะฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจไปเรื่อยๆกันละกันเนาะสบายๆกันช่วงนี้นะฮะปเต้บอกเรียบร้อยครับซื้อสลาก6หลักแบบที่ท่านสำเร็จนี่ปเต้นี่เวลาเจอข่าวอะไรเนี่ยเขาเก็บทุกเม็ดนะแหมสุดยอดสุดยอดนะซื้อเรียบร้อยคุณฟัง680ฟังข่าวดีเจแล้วซื้อเลยเดี๋ยวโปเต้จะรวยโปเต้จะถูกหวยอีกนะฮะงวดหน้านะครับคือที่เล่าให้ฟังไงโปเต้ที่เขาเจอศพอะฮะที่เขาเจอศพอะกำลังนั่งตกปลาอยู่สะพานน้ำเจ้าพระยาสักพักศพลอยมาหาโปเต้มาให้หวย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าดึกแล้วครับมันจากไฮดรานะครับยังไม่ดึกเขายังไม่สี่โมงเย็นเลยเหมือนกับนะคุณผู้ฟังครับที่เมื่อบ่ายเมื่อกี้ที่ในส่วนของออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวมานะฮะเขาบอกว่าที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีนะครับเขาบอกว่าเขาไปเจอปลาวาฬนะฮะวาฬบรูด้านะครับนักท่องเที่ยวแห่แชร์ภาพนะครับที่อำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีครับต่างพากันตื่นตาตื่นใจหลังมีการพบปลาวาฬบรูด้าอยู่ดีก็ฟิวขึ้นมานะครับนะฮะสัตว์ป่าสงวนหายากลำตัวยาวต้อง10กว่าเมตรก็ฝั่งปรากฏตัวแหวกว่ายนะอยู่บริเวณหน้าน้ำใกล้ชายฝั่งเกาะสีชังนะครับโดยเขาอ้าปากไล่กินฝูงปลาสร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เรากล้องถ่ายกันนะครับก็มีคนถ่ายวิดีโอออกมามีการแชร์กันในโซเชียลกันจริงๆแชร์ตั้งแต่วันที่3ตุลาที่ผ่านมาแล้วนะครับเนาะเขาบอกว่าหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเอาไว้ในช่วงเวลาสั้นๆนะครับนะฮะปลาวาฬบรูด้าวาฬบรูด้าวาฬหายากนะฮะแสดงว่าในพื้นที่นี้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์เนาะนะฮะเหมือนดอยอินทนนท์เชียงใหม่ไงฮะตอนที่ช่วงหน้าฝนนะนั้นที่เขาไม่ได้เที่ยวกันนะฮะอยู่ดีๆมีเสือมาเดินนะคุณฟังฮะจริงๆเสือจริงๆนะฮะเสือมาเดินอยู่ใกล้ๆถนนนะฮะเป็นเสือแล้วก็เป็นสัตว์ป่าอย่างพวกเก้งกวางเงี้ยนะฮะหรือมีพวกสัตว์คือพวกสัตว์พวกนี้พวกเสือพวกนี้ฮะมันจะชอบไปอยู่ที่สูงๆอย่างเช่นหน้าผาสูงๆก็เห็นปะหน้าผาสูงแล้วมันจะไปเดินชมวิวแล้วมันกับประกาศตัวเป็นเจ้าป่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนถ่ายภาพเอาได้เจ้าหน้าที่แหละเจ้าที่อุทยานนะครับก็มีการแชร์กันเขาใหญ่ก็มีเหมือนกันนะฮะหลายที่นะครับที่ที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์มันจะมีพวกสัตว์เหล่านี้อยู่นะครับก็อันนี้ก็ที่ชลบุรีเนาะที่เกาะสีชังก็สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้พบเห็นเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับนะฮะฟังเพลงฟังข่าวกันไปช่วงนี้กับดีเจทันเนาะดีเจวินนะจ๊ะเนี่ยฟังเพลงชิลกันไปช่วงนี้กับวันสบายๆนะครับนะมีเพลงยุค90-23เพลงมีอลิสมานมีเกียงนะครับมีที่พักใจนะฮะสมมติจะเป็นเพลงเก่าๆที่คุณฟังชอบกันนะก็เปิดให้ฟังกันด้วยนะครับนะใกล้จะสี่โมงเย็นแล้วเวลาไวจังเลยนะฮะทางลอดสารเด็กมีน้ำท่วมขังนะครับตอนนี้มีการแชร์ในออนไลน์นะฮะที่เชียงใหม่นะสันเด็กเชียงใหม่นะครับ

พลงจากอลิสมันนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยงนะครับเป็นเพลงเก่าๆยุค90ที่คุณฟังชอบมันก็ขอเข้ามานะฮะเปิดให้ฟังในช่วงนี้แล้วกันนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเชียงใหม่ครับแยกหลุยส์สันกำแพงแล้วก็คลินิกทันตกรรมเดนทิสต์สมัยเชียงใหม่แยกสนามบินเชียงใหม่นะครับแวะไปใช้บริการได้กับสปอนเซอร์ดีๆของเราในช่วงนี้ครับนะฮะตอนนี้ข้างนอกที่เชียงใหม่ฝนก็ยังตกอยู่นะฮะแต่ว่าตกไม่ได้แรงแต่มันตกเรื่อยๆคุณฟังฮะตอนนี้มีการแชร์ภาพออกมาที่เชียงใหม่นะครับมีที่แยกคงสิงนะครับน้ำท่วมขังมากมายนะฮะแยกโรงเรียนปรินซ์นะครับก็มีน้ำท่วมขังนะครับซอยโรงพยาบาลลานนาน้ำท่วมขังครับหน้าสารกลางเชียงใหม่ก็ท่วมสนั่นหวั่นไหวทีเดียวนะฮะแล้วก็ที่ต้นเปานะฮะบกเป็ดนะครับก็มีการแชร์ว่าน้ำท่วมขังถนนเหมือนกันนะครับถนนที่ต่ำนะฮะระวังดีๆกันละกันนะก็มีการแชร์ในออนไลน์กันที่เชียงใหม่นะครับฝนตกทีน้ำท่วมน้ำขังนะพี่เพชรส่งภาพมานี่โซนไหนนะพี่ส่งภาพบรรยากาศไม่ดูเนี่ยนะฮะเป็นซอยสักที่หนึ่งนะครับที่กำลังขับรถอยู่มีน้ำท่วมขังอยู่นะฮะเนี่ยเห็นไหมกำลังขับรถอยู่นะครับนะว่ากันไปจะท่วมจะขังยังไงนะเดี๋ยวคุณฟังทางมูลทริกร่ำลาเลยกันละกันทางมูลทริก FM 90 MHz นะครับ KSN Radio ช่วงนี้ฝนตกบางพื้นที่นะดูแลสุขภาพโดยเช็คอากาศแป๊บนึงครับตอนนี้ที่เชียงใหม่ยังคงมีฝนกระหน่ำครับตั้งแต่โซนสายเหนือนะครับตั้งแต่ที่เชียงดาวลงมาเลยนะครับลากยาวมาถึงแถวโซนจอมทองนะครับโซนดอยหล่อนะฮะพี่เลยนะพี่คุณชายเซอร์วิสครับตอนนี้ที่จอมทองตรงที่พี่อยู่ตกหรือยังฮะตกเยอะไหมเราถามนี่ดีกว่าพี่รับเหมาพี่รับเหมาที่โซนหน้าโรงพยาบาลจอมทองตกยังครับในเรดาร์ตรวจอากาศยังกำลังจะไปนะฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่ถึงก็ได้จอมทองเป็นจุดสุดท้ายนะครับที่ฝนมันไปถึงนะฮะไม่ถึงบ้านตันเดอร์อำเภอฮอดนะครับแล้วก็ลากยาวไปถึงลำพูนนะครับตกหนักเลยนะครับนี่คือเชียงใหม่ลำพูนใกล้ๆกันนะครับลำปางครับตกเลยทางสายเหนือนะครับอำเภองาวอย่างนี้นะแม่เมาะอย่างนี้นะไปทางตอนเหนือโปเต้แพร่นี่นะครับน่านนะครับหลายพื้นที่จุนนะครับทางเชียงรายจะมีแถวจุนอำเภอเทิงนะฮะแถวโซนนั้นนะฮะแต่ไม่เชียงรายตอนนี้เชียงรายเงียบละเบาลงแล้วนะครับนี่คือภาคเหนือนะครับอุตรดิตถ์มีเล็กน้อยครับสุโขทัยนิดหน่อยนะครับเพชรบุรีก็เยอะอยู่นะครับนะฮะลงมาทางภาคกลางอยุธยาต่างๆก็กระจายกันไปส่วนกรุงเทพมหานครยังไม่ตกนะครับยังไม่ตกนะอันนี้คือฝนฟ้าอากาศนะส่วนทางอุบลราชธานีนะครับคุณทริกนะฮะมีนาจรวยที่ตกอยู่ฮะนาจรวยนะครับเล็กน้อยน้ำยืนนะที่มีตกอยู่บ้างนะครับแล้วไปมีที่โน่นเลยนะครับขุนหารนะครับกันทารักโน่นเลยนะครับส่วนโน่นเลยครับทางมูลนิธิไปเบรกเลยครับเข้าสู่สี่โมงเย็นพอดีครับ

ข้าสู่ช่วงเวลาสืบกันพอดีนะครับพี่เพชรว่าภาพที่ส่งมาเมื่อกี้คือกาดต้นพร้าวนะกาดปะเป้านะกะกาดปะเป้านะฟ้าห้ามนะนะฮะทักทายเข้ามาบอกว่ามีฝนฟ้าฉ่ำแล้วก็น้ำท่วมขังนะครับทักทายท่านหนุ่มแล้วกันครับท่านหนุ่มครับน้ำท่วมรถหรือยังครับรถเสียหรือยังเอ่ยนะนะครับพี่จะบอกว่าโชคดีครับที่จอมทองสวนอยู่หน้าโรงพยาบาลจอมทองฝนไม่ถึงไม่น่าจะถึงพี่เพราะว่าดูจากทิศทางเนี่ยมันน่าจะไม่ถึงเพราะมันอยู่แค่โซนทางตอนเหนือของจอมทองตอนนี้จอมทองเนี่ยจะเป็นโซนของแถวๆดอยแก้วมันก็ขึ้นดอยแก้วนะแต่อาจจะไม่ถึงพี่นะฮะอาจจะเป็นแถวโซนตอนเหนือขึ้นไปฮะตักทางท่าลี่ขึ้นไปอ่ะยี่ละกันเนาะท่าลี่นะดอยลอยอ่ะจะตกนะครับเนาะแต่โซนตัวจอมทองนี่ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันก็จะเคลื่อนหายไปละนะไม่ต้องห่วงแต่สายใต้จอมทองนะฮะเชียงใหม่แล้วก็มีเมื่อกี้จากทางแม่แจ่มนะฮะพี่ดาวินซ่าแม่แจ่มบอกว่ามีท้องฟ้าครึ้มนะครับแล้วก็มืดมาเรื่อยๆแล้วนะฮะลมมาเรื่อยๆนะฮะแม่แจ่มไม่ได้เยอะพี่ไม่เยอะเท่าไหร่ปลอดภัยทิศทางการเคลื่อนที่ของฝนมันไปทางทิศตะวันออกอาจจะตกอยู่ฮะแต่อาจจะตกไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ได้เยอะเหมือนในเชียงใหม่หรือว่าในโซนของลำพูนที่ตกเยอะกว่านะครับอันนี้ก็รายงานให้ทราบเนาะส่วนภาคเหนือนะครับนะฮะถ้าดูว่าตกนิดเดียวลมแรงหายหมดเลยนะพี่หนุ่มอยู่ตรงไหนแต่ท้องฟ้ามันดำมากเลยนะนะรายงานบรรยากาศกันมานะครับอยู่ส่วนไหนทั่วประเทศไทยนะฮะเรายังค้างเพลงเก่าอยู่นะครับเกียงนอกกว้างคุณยาวขอเพลงที่พักใจไข่มุกครับใบไม้จากนักกากง้อป่าฉันมีแต่เธอจากจำเริญรักเมียที่สุดของโปเต้นะฮะโสดเรื่องลังจากเคริมครับปรีชากอดเสาเถียงมีกล้วยไทยมีวงดั้งเล่นมีโลโซนะครับมีอะไรอย่างมีใหม่ด้วยนะ

ดาวนะพี่โอนะไหนลงกรรมไม่ใช่แล้วพี่กรรมอย่างอื่นแล้วฮะเอ๊ะวันนี้ยังไม่เห็นดารินดามาเลยดารินดาหายหน้าหายตาไปเลยเนี่ยดารินดาพี่ช่างหลงชัยนาทสวัสดีด้วยกันละกันนะครับส่งมีดสวยๆมานะครับนี่พี่ช่างหลงเนี่ยก็ทำมีดไงทำมีดสวยๆนะฮะมาเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนเล่าข่าวกันไปเรื่อยๆนะครับสบายๆได้กันตรงนี้4โมงเย็นละ4โมงเย็นเลยขอเพลงที่พักใจครับไข่มุกเพนซินีในเวอร์ชันโคเวอร์นะครับทุกเพลงที่เปิดนี่คือเพลงที่คุณผู้ฟังขอหมดเลยนะวันนี้มีเรื่องหลอนให้ฟังหรือเปล่ามีวันนี้มีเรื่องหลอนเดี๋ยวรอฟังว่าเรื่องอะไร5โมงเย็นนะฮะ

อร์ชัน cover นะครับชื่อเพลงว่าขอเพียงที่พักใจของไข่มุกเพนซินีนะครับเพราะทีเดียวนะทุกเพลงที่เปิดคือคุณผู้ฟังขอมาหมดเลยนะส่วนมากจะเป็นเพลงในสไตล์ยุค90เก่าๆกันเนาะก็ขอได้แล้วกันนะฮะในช่วงที่เรารันเพลงทิ้งไว้ก็จะเป็นเพลงยุคกลางๆเนาะ Body Slam Big Ass Potato อะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่จะตั้งเอาไว้แต่ช่วงที่เรามาจัดรายการสดก็จะมีคุณผู้ฟังขอในหลากหลายบางคนขอเพื่อชีวิตบ้างบางคนขอลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็หลากหลายเลยนะฮะอ้าวนะฮะดารินดามาแล้วโปเต้บอกว่าสงสัยดารินดาไปช่วยน้ำท่วมยังไม่กลับแน่ๆเลยดารินดาบอกว่าฟังอยู่ค่ะพอดีทำงานเอกสารอยู่นะฮะปิดเทอมแล้วแต่ว่าครูไม่ได้ปิดเด้อจะบอกให้ฟังอ๋อเห็นไหมเป็นบุคคลเพื่อสังคมนะฮะแต่ดารินดาก็ได้เงินเดือนอยู่ไม่ใช่เหรอไม่ว่าเขาปิดเทอมตัวเองก็ได้เงินเดือนอยู่อย่ามานะครับดารินดาเห็นข่าวนี้ปะข่าวที่เขาจะยึดไอ้ที่เขาจะอะไรนะช่องไทย VPS นะดารินดาว่าเห็นด้วยใช่ป่ะนะฮะคือมันมีข่าวมาว่าช่องทีวีช่องไทย PBS รู้จักไหมฮะที่เป็นช่องลูกนกอะฮะหมายเลข3นะที่เป็นนกฮะเขาใช้งบสูงมาก 2,000 กว่าล้านบาทนะครับในการบริหารช่องนะฮะแล้วทีนี้ทางรัฐบาลอนุทินเนี่ยเขาจะดึงงบคืนดึงงบคืนนะครับแล้วเพราะว่าเงินมันสูงเกินคนว่ารัฐบาลทั้งแตกกันแน่เลยก็อาจจะใช่นะครับเพราะว่างบบางส่วนที่มันไม่ได้ถูกใช้ในที่ที่เป็นประโยชน์นะฮะสถานีโทรทัศน์บางช่องที่ไม่มียอดคนดูนะครับแต่ใช้เงินสูงมากเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับของรัฐบางหน่วยงานสสสนะครับหลายๆพื้นที่หลายๆอย่างก็ต้องดึงงบคืนเพราะว่างบมันสูงเกินในยามเศรษฐกิจวุ่นวายแบบนี้ตอนนี้ก็ออกมาเดือดร้อนกันนะฮะรายดาสับสนให้ปิดช่องเลยเนาะนะฮะนะอ่ะพี่อ้อยว่าเพิ่งฟังค่ะฟ้าแลบฟ้าร้องนะถอดแหวนกำไรหมดพี่อ้อยนี่ก็เวอร์เกินนะฟังฮะนี่ครับวันนี้ที่สันกำแพงพี่อ้อยบอกว่าฟ้าแลบฟ้าร้องเมื่อกี้ปิดหมดเลยโทรศัพท์มือถือปิดประตูปิดหน้าต่างนะฮะนะถอดแหวนกำไรออกหมดพี่อ้อยนี่ก็เวอร์มากเลยนะฮะพี่อ้อยนอนคุมโปงเลยป่ะถอดแหวนกำไรออกแล้วนอนในผ้าเราห่มปิดตัวเองให้หมดเลยเวอร์เกินทำตัวเป็นคนเท่านะพี่หนุ่มไทยหนุ่มว่าดีใจครับมีข่าวพระชักจีวรไหมฮะพระซักจีวรไหมฮะอ๋อที่เจอสกุตชี่นะฮะเห็นแล้วข่าวนั่นนะฮะเขาบอกเป็นของลูกศิษย์นะฮะโอ้พระใช้สกุตชี่นะฮะแหมนะฮะเลยครับอ่ะมาเคลียร์เพลงกันก่อนมาเดี๋ยวมันจะไม่หมดกันนะตอนนี้4วงเย็น13นาทีโมแต่เมาไม่ได้ฟังเพลงสักทีแล้วนะฮะมาเคลียร์ๆอยากฟังหน้ากากงอกป่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนต้องถามก่อนลุงแป๊ะลุงแป๊ะอยู่ไหมครับลุงแป๊ะมันต้องแหงหูมันก่อนลุงแป๊ะอยู่ไหมครับลุงแป๊ะไม่อยู่นะฮะถ้าลุงแป๊ะอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มา1ครั้งเดี๋ยวจะเปิดให้นะครับน่าจะหูตึงอยู่สักทีในสวนนะฮะลุงแป๊ะครับได้ยินเสียงดีเจมาให้อยู่ส่งสติ๊กเกอร์มา1ครั้งจะเปิดให้นะฮะถ้าไม่ส่งสติ๊กเกอร์มาแสดงว่าไม่ได้ฟังหูตึงอยู่นะฮะยังไม่เปิดเพลงจนกว่าเขาจะตอบนะฮะคนที่หูตึงคุยไม่รู้เรื่องนะฮะ

เป็นเพลงของไก่จำเริญชื่อเพลงว่าฉันมีแต่เธอนะครับอันนี้ขอไว้นะก็เปิดให้ฟังแล้วลุงแป้มาละนะบอกว่าฟังอยู่ครับดีเจได้ยินหูไม่ได้ตึงนะฮะลุงแป้ว่าดีเจครับบรรยากาศมันได้ฝนมันเพิ่งตกหยุดไปที่แม่แตงนะครับที่ภูดินนะครับก็เลยจัดเครื่องดื่มตราสิงห์นะครับ1กระป๋องนะฮะกำลังนั่งดื่มอยู่นะฮะโอ้โหลุงแป้นี่นะฮะวันนี้ใส่เสื้อสีเขียวแล้วฮะโอ้เสื้อสีกลมกลืนกับใบตองข้างๆมากๆเลยนะฮะอย่าไปยืนใกล้ใบตองนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเป็นนางไม้นะฮะเป็นนายไม้นะเสื้อสีเขียวใบตองมากคุณฟังนะครับพี่เดี่ยววันนี้เจอครับเมื่อวานมีข่าวช้างทำร้ายชาวบ้านในสวนยางไม่แน่ใจว่าจังหวัดไหนนะฮะโหจริงเหรอพี่เดี๋ยวจะขอไล่ดูจริงดิเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะว่าเป็นที่ไหนนะพี่นะจริงเหรอฮะโอ้นะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับนะพี่เพชรบอกว่าดีเจครับวันนี้อย่าลืมเชียร์ฟุตบอลด้วยนะฮะนัดตัดสินแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ครับทีมชาติไทยพบกับอินโดนีเซียเวลาดี2ทุ่มนะครับดูฟรีเหมือนเดิมนะฮะวันนี้มาช่วยส่งกำลังใจให้นะครับว่าทีมชาติไทยจะชนะได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะฮะนะลุงแป๊ะนะเดี๋ยวไปอยู่ใกล้ใบตองนะฮะนะเขียวใบตองเปิดเพลงลุงแป๊ะก่อนมาเพลงที่มีชื่อว่าใบไม้อุ๊ยก็แล้วขอเพลงใบไม้ด้วยนะขอเพลงใบไม้ใส่เสื้อสีเขียวยืนใกล้ใบตองนะเหมือนกันเลยนะฮะเข้ากันนะฮะเป็นเวอร์ชันหน้ากากนะฮะเพลงใบไม้ถ่ายกับใบตองด้วยนะฮะ

คือเพลงใบไม้ครับงานจัดหน้ากากง้อป่านะครับดูนะซิงเกอร์นะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันนะครับเหมือนใบไม้ใบเดียวที่หลงเหลือไว้ในป่านะฮะลุงแป๊ะกำลังจิบเครื่องดื่มตราสิงอยู่นะฮะพี่โอ๋ว่าดีใจครับลุงแป๊ะครับกระป๋องเดียวนี้มาทำอะไรเอามาหยอดตาเหรอฮะไม่พอครับเอามาหยอดตาหรือไงต้อง1ลังครับหนึ่งลังเลยฮะโอ้โหนะอ่ะคุณผู้ฟังครับที่เชียงใหม่ตอนนี้นิดนึงนะฮะแจ้งข่าวตอนนี้ที่เชียงใหม่มีการแชร์ว่าตอนนี้มีหลายที่น้ำท่วมขังนะครับหลังมช.หลังมาลัยเชียงใหม่นะครับมีไฟฟ้าดับนะฮะแต่ในมช.ปกตินะเขาบอกอย่างนี้นะฮะก็อาจจะเป็นบางเส้นบางสายนะครับน้ำขังนะครับแยกรวมโชคติดยาวมากเลยครับท้ายแถวอยู่ทางลอดแม่ขาวเลี่ยงได้เลี่ยงนะฮะเขาบอกว่าน้ำท่วมขังแล้วก็ถนนวิ่งได้เลนเดียวนะครับทำให้รถติดสะสมหนักมากนะครับซอยหลังแม่โครหนองปลาคลั่งครับน้ำท่วมนะฮะแล้วฮะไม่พอครับเอามาหยอดตาหรือไงต้อง1ลังครับ1ลังเลยฮะโอ้โหนะอ่ะคุณผู้ฟังครับที่เชียงใหม่ตอนนี้นิดนึงนะฮะแจ้งข่าวตอนนี้ที่เชียงใหม่มีการแชร์ว่าตอนนี้มีหลายที่น้ำท่วมขังนะครับหลังมช.หลังมาลัยเชียงใหม่นะครับมีไฟฟ้าดับนะฮะแต่ในมช.ปกตินะเขาบอกอย่างนี้นะฮะก็อาจจะเป็นบางเส้นบางสายนะครับน้ำขังนะครับแยกรวมโชคติด

0: ฝนตกน้ำขังทำให้รถไปไม่ได้นะฮะอาฮะนะฮะน้ำท่วมอุโมงค์เขาว่าอย่างนี้นะครับอุโมงค์ตรงไหนอีกล่ะนะฮะแยกสาแยกอะไรอ่ะแยกสันกลางติดยาวเลยครับตอนนี้ไปช่วงรับงานพอดีครับที่เชียงใหม
1: ่ฝนมันหยุดแล้วนะ
0: มันหยุดแล้วแต่ท้องฟ้ามืดมากตรงนี้นะครับนะฮะแถวบ้านแกรนด์วิวไฟดับเกือบชั่วโมงเลยครับนี่ออนไลน์ก็แชร์กันนะฮะน้ำท่วมถนนระบายไม่ทันต้องค่อยๆขับขี่ไปไวไม่ได้นะครับมีอุบัติเหตุชนท้ายหลายคันครับฝั่งซ้ายทางขาไปสาระกลางเชียงใหม่ส่วนฝั่งทางขวาน้ำท่วมขังรอการระบายรถผ่านได้หนึ่งช่องจราจรนะครับนะฮะก็เป็นข่าวที่เชียงใหม่นะครับมีอุบัติเหตุรถชนกันชนท้ายกันนะฮะโดนรถชนค่ะน้ำท่วมอุโมงค์แต่ตอนนี้เปิดให้ช่องทางเดียวนะฮะโอ้โหนะฮะก็มีการแชร์ออกมานะฮะนะครับก็มีการนำเสนอในออนไลน์ในโซเชียลกันนะฮะก็ตามสภาพตามนั้นแหละคุณฟังฮะหลายพื้นที่โดยเฉพาะโซนที่ขับขี่รถที่ชนเนี่ยเป็นรถกระบะนะ Isuzu D-Max นะครับแล้วรถเก่งด้านหน้ารถเก่งนะกระโปรงพังยับเลยน่าจะเบรกไม่ทันนะครับไปชนท้ายกระบะตุ้มพอดีนะฮะตุ้มพอดีนะฮะเรียบร้อยสิจ๊ะรถเราโดนชนอ๋อเนี่ยคือเจ้าตัวเข้ามาโพสต์เลยผู้หญิงคนนี้นะฮะก็คือรถเขาโดนชนนะครับน่าจะเป็นเจ้าของรถกระบะคันด้านหน้านะฮะนะครับเนาะลำบากเลยคุณฟังฮะรถเขาเรียกว่าทำใจนะฮะเอาละครับทำใจกันต่อกับเพลงที่ขอมานะครับพี่ต้องบอกว่าตอนนี้ที่บวกค้างสังกำแพงนะครับยังตกถล่มไม่หยุดเลยนะฮะตกมาเตอร์ฟ้าตกมาเตอร์ฝนนะฮะตกมาใส่ต้อมอะตอมบวกค้างนะฮะจมดีนะฮะพี่เล็กสายยักษ์วะดีเจครับเลขพระครับดีเจหวยฮานอยเหรอครับเดี๋ยวเขาดูก่อนนะหวยฮานอยว่าไงไหมฮานอยวันนี้ถ่ายทอดสดกันนะฮะโปรเต้เมื่อกี้ตัวเต้ซื้อหวยฮานอยหรือสวยหวยอะไรเลขเด่นเลขพระหวยฮานอยนะครับรอบนี้พี่เล็กสายยักษ์วะจัดไปนะฮะลุงแป้งว่ากินยาครับพี่เจกินเบียร์เป็นยานะฮะพี่แดงเรดฟิชชิ่งบอกว่าฝนตกหนักตั้งแต่วัดกอโชคป่าซางลำพูนนะฮะมาถึงโรงเรียนอนุบาลลำพูนครับยังไม่หยุดเลยครับตอนนี้โอ้โหครับรายงานตัวเข้ามานะครับอยู่ที่ไหนบ้างเอ่ยทั่วประเทศไทยที่ฟังอยู่

สาเถียงนะครับแต่ก็ถามว่าทำไมต้องกอดเสาแล้วเถียงด้วยเถียงก็คือเถียงนานะครับกระท่อมปลายนานะเมื่อก่อนเราเข้าใจแว่งกันละเอ๊ะไปกอดเสาเถียงทำไมเถียงชอดชอดชอดเออนะพี่แดงบอกว่าตอนนี้ที่อนุบาลลำพูนกำลังตกกระหน่ำเลยฮะที่ลำพูนนะตกกระหน่ำเลยนะครับตอนนี้วันนี้กรมอุตุย้ำอีกรอบนะครับวันนี้ภาคเหนือเจอถล่มนะครับภาคเหนือและอีสานบางโซนเจอถล่มนะครับและพรุ่งนี้ไปภาคกลางภาคตะวันออกเตรียมตัวเลยเตรียมตัวรับมือเลยนะจ๊ะมีคุณผู้ฟังนะฮะมีจากอำเภอฮอดเชียงใหม่บอกว่าพี่ธินกรบอกว่าดีเจเขาทำไมทางฮอดไม่ตกเลยนะฮะทางฮอดนี่น่าจะต้องรอวันต่อไปพี่ทิศทางของฝนไม่ได้ไปทางโซนนั้นก็ถือว่าโชคดีแล้วไงไม่ตกกันดีแล้วเออมาแล้วเคลียร์เพลงกันก่อนมาเดี๋ยวจะไม่ทันกันอีกครั้งอีกสัก 4-5 เพลงนะครับมีของโปเต้เนาะโปเต้ตาต้าด้วยกอดเสาหักครับ

นี่คือแบนที่ชื่อว่าสดรือรังนะฮะนี่เอาตินดาส่งภาพมาวันที่เจ๊ขาตินดาไปทำงานเพื่อสังคมไปเดินช่วยเหลือน้ำท่วมแล้วก็ไปแจกไข่ชาวบ้านด้วยที่ไหนแดนตินดาอันนี้ภาพจริงหรือ AI ไอตินดานี่ไม่ค่อยเชื่อนะนางส่งภาพมาเป็น AI ประมาณ 90% นะฮะนะครับส่งภาพไปดูแล้วไปแจกไข่ว่ะนะครับนี่ไงพี่เดียวส่งข่าวมาแล้วฮะเอ๊ข่าวอะไรดีเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อนะฮะเนาะโอ้ช้างป่าใช่ไหมเดี๋ยวเล่าเรื่องช้างป่านะมีข่าวช้างป่าทำร้ายคนเสียชีวิตคุณฟังน่ากลัวมากๆเลยนะฮะที่ชลบุรีนะฮะเมื่อวานมีข่าวมานะครับว่าที่เชียงรายมีคนหลงป่าฮะที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนคุณฟังจำขุนน้ำนางนอนได้ปะที่เด็กเขาไปติดถ้ำเมื่อประมาณสัก5-6 ปีที่แล้วฮะจำได้เนาะล่าสุดที่เขาบอกว่าเขาสามารถนำร่างเขาสามารถเจอตัวแล้วนะฮะโชคดีมากที่ปลอดภัยแต่ว่าอยู่ในสภาพอิดโรยมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวมาเล่าขายฟังนะครับนะเล่าขายฟังเรื่องช้างเหยียบด้วยอ่ะงั้นเปิดหนึ่งเพลงก่อนมานะรักเมียที่สุดโลกครับเพลงนี้ขอมาจากโปเต้โปแต้ที่รักเมียคือพากันถูกหวยไงทั้งผัวทั้งเมียเลยรักมากช่วงนี้นะฮะถูกหวยบ่อยแสดงว่าภาพที่ส่งมาเป็นภาพจริงคาริเจขาไม่ใช่ภาพปลอมเป็นภาพจริงๆเลยไปเดินช่วยเหลือน้ำท่วมจริงๆในแถวโรงเรียนที่อยู่นะฮะ

ีกเพลงจากอิวสลิกนะครับเขาบอกว่ารักเมียรักแฟนที่สุดในโลกเลยนะครับแหมรักสิถูกหวยขนาดนี้นะฮะมาดูข่าวดีกว่าพี่โอนะฮะดันดาว่าข่าวที่ให้ดูภาพเมื่อกี้คือภาพจริงนะฮะที่แม่โจ้เชียงใหม่นะครับนางไปเดินแจกไข่มาดีใจครับตามด้วยฝันซ้อนฝันพอกันตาต้ารอแป๊บนึงนะฮะตาต้าจะเอาเพลงอะไรระหว่างจักรยานสีแดงกับฝันซ้อนฝัน2เพลงนะฮะตาต้านะมาดูข่าวนี้ก่อนมาดูข่าวนิดนึงนะฮะที่ดีเจเกิดเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องราวของช้างเหยียบโอ้อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะช้างป่าทำร้ายหญิงกรีดยางเสียชีวิตคุณฟังครับในพื้นที่จังหวัดชลบุรีตำบลคลองพลูอำเภอหนองใหญ่นะครับได้รับการแจ้งว่าเกิดเหตุช้างป่าทำร้ายชาวบ้านเสียชีวิตนะครับในพื้นที่นี้นะฮะผู้เสียชีวิตนะฮะพร้อมสามีซึ่งเป็นผัวเมียกันได้ออกมากรีดยางในพื้นที่นะทั้งสองคนหลังจากกรีดยางเสร็จทั้งสองได้พบช้างป่าและเห็นช้างวิ่งไล่จึงพากันวิ่งหนีแต่ระหว่างทางทั้งคู่ได้วิ่งแยกกันโดยสามีวิ่งขึ้นไปทางด้านบนส่วนภรรยาวิ่งลงไปด้านล่างไปเห็นได้ฝ่ายภรรยาวิ่งหนีไม่ทันและถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับต่อมากู้ภัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะพบเพื่อนชีวิตหนึ่งรายนะฮะสภาพร่างกายสุดเวทนาคุณฟังฮะร่างขาดเป็น3ส่วนปะโทจากการตรวจสอบร่องรอยในพื้นที่เบื้องต้นคาดว่าช้างป่าที่ก่อเหตุมีจำนวน1ตัวนะครับเจ้าที่กู้ภัยดำเนินการนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาลหนองใหญ่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับก็ฝากเตือนประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าไปกรีดยางในช่วงเวลากลางคืนหาได้ยินเสียงนะครับพบเห็นควรรีบออกจากพื้นที่นะฮะหรือว่าใช้วิธีการสังเกตสังการดีๆนะฮะโอ้น่ากลัวนะเขาบอกว่ารอยเท้าช้างที่พบมันใหญ่มากและดินยุบเลยนะดินยุบเลยทีเดียวนะฮะโอ้ตายน่ากลัวมากเลยนะนี่ก็เป็นข่าวที่ออกมาในโซเชียลนะในออนไลน์ที่มีการแชร์กันนะฮะเออน่ากลัวเนาะนะครับช้างนี่นะเอาจริงๆนะถ้ามันตกมันตกใจขึ้นมาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวคนก็จะบอกว่าช้างถูกเสมออีกแล้วนะฮะคือมันจะมีกลุ่มนักอนุรักษ์นะเขาเรียกว่า NGO นะกลุ่มหนึ่งที่เขาจะอนุรักษ์ช้างจริงๆมันก็ดีนะฮะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเอาความปลอดภัยของคนไว้ก่อน NGO คืออะไรเกณฑ์ NGO คือหน่วยงานที่เขาจะรักป่ารักหมารักแมวรักสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นอย่างที่เชียงใหม่ล่าสุดก็มีข่าวมานะครับก็ล่าสุดนี่ไงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเขามีการทุบตึกอาคารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะมันมีกลุ่มต่อต้านบอกว่าไม่ให้ทุบตึกนะเสียดายตึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สวยงามเลอค่าอย่างเงี้ยนะฮะโลกสวยแต่ทางมช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาบอกว่ามันไม่ได้มันทรุดโทรมแล้วมันต้องทุบเพื่อความปลอดภัยเขาออกมาต่อต้านเลยฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็น NGO รูปแบบเหมือนกันถ้าหลายคนนึกว่า NGO มันออกไปออกคืออะไรก็คือกลุ่มที่เขาจะออกมารักหมารักแมวสมมติว่ามีหมาถูกทำร้ายมีคนเอาไม้ไปฟาดหมาพวกหนึ่งทีออกมาด่าออกมาชูป้ายอะไรเงี้ยนี่เขาเรียกว่า NGO รวมทั้งแม้กระทั่งที่คาราดิเชียงใหม่ที่แม่น้ำที่แม่สายแม่น้ำกกแล้วก็แม่น้ำที่พม่านะครับมันมีการทำเหมืองแร่แล้วมีการปล่อยสารเคมีออกมานะครับออกมาต่อต้านกันชูป้ายนะฮะก็ทำไมไม่ไปชูป้ายพม่ามาชูป้ายที่เชียงใหม่ทำไมอ่ะอันนี้มองอีกมุมนะฮะก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มที่เป็นนักอนุรักษ์ฮะก็นี่ไงอีกกลุ่มนึงฮะที่ต้นยางที่สารพีเชียงใหม่ฮะต้นยางคือต้นไม้ที่มีสภาพเสื่อมโทรมอายุเป็น100ปีแล้วนะครับทุกปีต้นยางจะล้มลงมาใส่คนตายเกือบทุกปีที่เชียงใหม่ที่สารพีนะครับก็จะมีกลุ่ม NGO มาต่อต้านว่าห้ามตัดต้นยางนี่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความเลอค่าที่มีความสวยงามอะไรเงี้ยเรียกว่า NGO นะฮะอื่นๆอีกมากมายแม้กระทั่งกลุ่มที่ออกมาต่อต้านที่ตอนนั้นที่ทหารไทยมีการยิงทหารเขมรจำได้ไหมฮะที่เขาออกมาต่อต้านว่าคุณไปยิงทหารเขมรทำไมทหารเขมรเขามีชีวิตจิตใจเขามีลูกเมียหลักสิทธิมนุษยชนคุณจะต้องพึงปฏิบัติคุณทำแบบนี้ไม่ถูกทหารไทยนะฮะคุณกำลังทำในสิ่งที่ผิดนะที่คุณกำลังทำร้ายชีวิตของทหารเขมรเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่ออกมาต่อต้านเขาเอ็นจีโออันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวสักพักคงจะมีคนออกมาต่อต้านว่าไปทำพื้นที่ป่ายางในพื้นที่ป่าพื้นที่ช้างเนี่ยดิฉันละปวดหัวกับ NGO พวกนี้จริงๆนะครับมีเยอะแยะมากมายแจมมี่ NGQ ครับงอนดีเจไปปุ้นละนะฮะอ้าวงอนแล้วล่ะฮะก่อนทำไมก่อนเนาะนะฮะมีเพลงชิวให้ฟังหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าสายลมนะฮะ

นี่คือเพลงที่ชื่อว่าสายลมนะฮะจากวงนั่งเล่นด้วยนะครับว่าเครียดเพลงเครียดกันนะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคุณฟังเรื่องหลอนนะฮะคุณฟังเคยได้ยินคำว่าควายธนูหรือวัวธนูป่ะเออวัวธนูหรือควายธนูวันนี้อเมย์อยู่ไหมอเมย์กับเอนจอยอยู่ไหมฮะเอนจอยหายไปจะฟังหรือไม่ฟังฮะเรื่องผีฮะหรือไม่ฟังเพื่อความบันเทิงนะครับ4โมงเย็น46นาทีครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าแพ้ไตนะฮะกินเค็มเยอะไปหน่อย

เพลงจากพี่ใหม่เจริญปุระนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าแพ้ใจนะครับนะฮะอ่ะตอนนี้ใกล้จะเข้าห้องเย็นแล้วโปเต้ฟังอยู่นะยังไม่กลับบ้านนะฮะอาเมะด้วยนะฮะอาเมะว่าจะที่จะให้อาเมะฟังรอบสองแล้วฮะใช่อาเมะฟังรอบสองทวนความจำกันดีกว่าโปเต้ว่ามีควายธนู2ตัวจริงหรือโปเต้โปเต้จะต้องเป็นสายมูแน่ๆเลยในการซื้อหวยถูกตลอดเวลานะฮะระวังนะอย่าไปเอาของแบบของไม่ดีของดำมาหานะเออของไม่เดี๋ยววันหลังนี่จะพูดเรื่องของเขมรนะครับพอดีได้มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวหนึ่งนะฮะคือมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่เขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะนะเขาบอกว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยเขาได้มีโอกาสได้บวชตอนอยู่กับคุณน้าคุณอาที่บ้านนะบวชแล้วเขาเจอเรื่องแปลกๆเยอะมากเลยนะฮะจริงๆนะมีการไปไล่จับผีด้วยดูคนว่าเฮ้ยมีเหรอสมัยก่อนนะมียุคก่อน 5-60 ปีแล้วมีนะครับแต่ปัจจุบันนี้คงไม่มีแล้วแหละเรื่องปอบด้วยนะฮะเขาบอกว่าก่อนมีจริงๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วล่ะเพราะว่าพวกคนที่เล่นของอะไรต่างๆเขาก็ล้มหายตายจากหมดแล้วมันไม่มีการทำของใส่กันแล้วมีแม้กระทั่งไปไล่จับวิญญาณด้วยนะฮะไปไล่จับวิญญาณแล้วก็เอามาใส่ในหม้อก็มีเหมือนกันนะฮะสมัยก่อนมันมีจริงๆนะแต่ปัจจุบันนี้ไปหมดแล้วผีแต่ก็ถามว่าดีใจครับผีที่เราเห็นตามป่าตามเขาหรือว่าตามทั่วๆไปเนี่ยคือยังไงอันนี้คือผีเจนใหม่นะฮะผีเจนใหม่หมายถึงว่าคนที่เพิ่งตายใหม่ๆนี่แหละไม่เกิน10ปีนี่แหละนะฮะที่เขายังอยู่เขายังมาวนเวียนให้เราเห็นแต่ว่าคนที่เขาตายเป็นคนโบราณมาแล้วนะอันนั้นคือเขาไปเกิดละหรือว่าเขาไปอยู่ในที่ภพภูมิที่ดีแล้วนะครับอันนี้คือก็คือผีเจนใหม่ฮะมันก็ไปตามยุคตามสมัยนะฮะอย่างริวจิตสัมผัสนะเขาไปถ่ายรายการคุณฟังใช่ไหมผีรู้จักริวจิตสัมผัสเพราะตอนเป็นคนเขาเคยดูรายการแล้วเขาเสียชีวิตไปอันนี้เรื่องจริงนะฮะเขารู้จักเอามาเล่าให้ฟังนะโปเต้เนาะเดี๋ยวจะคุยเรื่องวัวธนูนะเรื่องอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่เขาได้มีโอกาสได้เล่าเอาไว้นะฮะได้เล่าเอาไว้นะครับนะเดี๋ยวสักครู่กันเลยกันเนาะนะครับจะเล่าให้ฟังนะฮะได้มีโอกาสได้เล่าเรื่องราวนะได้เล่าเรื่องราวเอาไว้นะครับในส่วนของทางด้านของรายการที่จะมีการสัมภาษณ์กันนะครับเดี๋ยวสักครู่กันเลยกันเนาะโปเต้บอกว่าโปเต้พูดถึงของดำอย่าไปเอาดารินดามานะเดี๋ยวดำกว่าเดิมใช่จะไปจับดารินดาเนี่ยเดี๋ยวความดำเข้าตัวนะฮะพี่เมธว่าเปิดเพลงถูกใจมากเลยเพลงนี้แพ้ไตนะฮะถ้าวันนั้นไม่มีผู้หญิงคนนี้คนนั้นไปจ่ายเงินให้ได้นอนคุกแน่ๆนะฮะแม่ของลูกคนใหม่นะอะไรก็หวานได้หมดเนาะนะวันก่อนพี่เพชรขับกินเบียร์มานะฮะว่าครับแล้วก็ขับรถผ่านถนนเส้นเชียงใหม่ที่รถไฟปรากฏว่าโดนตำรวจเป่าแอลกอฮอล์ให้เป่าแอลกอฮอล์โดนไปเท่าไหร่พี่กี่พันนะโดนไปนะเรียบร้อยสิฮะต้องระวังนะครับช่วงนี้ตำรวจเยอะมากเลยนะครับทุกๆเวลาฮะดึกๆกลางคืนนะครับถ้าเรารู้ว่าเราดื่มเราต้องให้คนอื่นขับให้ละนะฮะหรือว่างดการเดินทางเพราะว่ามันมีทุกที่ฮะด่านตำรวจพวกนี้เรียกว่าด่านปมคางดำมันมีทุกที่อยู่แล้วนะฮะก็ต้องระมัดระวังด้วยกันละกันนะครับนะมีเพลงร็อกเพลงนึงนะฮะเห็นนะก็ไม่ล็อกนะเพลงจากกล้วยไทยครับชื่อเพลงว่า1อนันตการ1เพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังโอเคมั้ยเราเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังแล้วกันนะครับตำรวจนี่ก็ฉลาดนะไม่เอาเงินโอนจะเอาเงินสดอย่างเดียวเค้ารู้ไงพี่เค้าจะเอาเงินสดอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นเงินที่จับต้องได้นะครับจับต้องได้นะครับเนาะหวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบพี่โอ้นี่ก็โดนบ่อยพี่โอ้โดนเลยฮะโดนหมวกกันน็อกเลยฮะหมวกกันน็อกนะฮะ

นี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่า1อนันตการครับเพลงจากกล้วยไทยนะฮะไกลถ้วยนะฮะไกลอัพไกลถ้วยกล้วยไทยนะฮะ enjoy มาแล้วมารอฟังเรื่องหลอนละ enjoy all joy enjoy นะจ๊ะนะอ่ะใกล้จะเข้าเงินกันแล้วมาถึงเรื่องหลอนดีกว่าช่วงนี้อย่าลืมนะฮะฝากสปอนเซอร์ก่อนไหมเนาะสปอนเซอร์จะดีของเราในช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับกับ True Detect นะฮะร้านยังปูมาจัดย่อยฝากทรูกันก่อนช่วงนี้ใครอยากจะได้ซิมใหม่เบอร์สวยนะครับโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect แล้วก็เขามีโครงการดีๆเยอะแยะมากมายเนาะอย่างที่วันก่อนที่ได้เล่าให้ฟังว่า True ขึ้นไปเชียงใหม่ไปทดลองบินโดรนเพื่อจะได้ช่วยเหลือสังคมเอาโดรนไปบินส่งของช่วยเหลือน้ำท่วมนะฮะเอาไปส่งยาให้กับผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลตามในป่าในเขาต่างๆก็มีการตั้งโปรแกรมโดยใช้ซิม True และ GPS นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับที่น่าสนใจแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงเลยนะครับฝากร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ด้วยกันรายการช่วงนี้เขามีเมนูใหม่นะครับฝ่ายรอบกันรายการสำหรับยำปูม้าช่วงนี้เขามีเมนูที่มีชื่อว่านะครับตำเกาเหลาแซลมอนกุ้งสดนะครับปลาร้าวาซาบินะครับนี่เขาบอกว่าความนัวแซ่บของปลาร้านะฮะลงตัวกับในส่วนของวาซาบิที่จี๊ดจ๊าดนะผสมกับกุ้งเด้งๆนะครับแล้วก็แซลมอนคำโตๆโอ้โหละมุนเสลือเกินที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะจ๊ะและพิเศษกว่านั้นนะครับช่วงนี้เติมความแซ่บกันนะฮะซื้อเติมความแซ่บแล้วก็ต้องเติมความซ่าด้วยนะครับที่ยำปูม้าจัดยอดวันนี้เพียงทานครบ 1,000 บาทนะครับรับเครื่องดื่มโค้กออริจินอลนะครับ 1.25 ลิตร1ขวดเอาไปฟรีๆเลยนะครับตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้เลยนะจ๊ะฝากด้วยแล้วก็ร้านเจยาวข้าวต้ม1บาทด้วยอย่าลืมเติมเต็มความอร่อยได้ที่ร้านเจยาวนะฮะอร่อยมากหลายเมนูนะฮะเมนูหมูหมูกึ้งเมนูปลานะครับเมนูอาหารอร่อยพร้อมเสิร์ฟกันที่ร้านเจยาวทั้ง2สาขาครับแยกหลุยส์กำแพงนะครับแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ครับใกล้สาขาไหนแวะไปใช้บริการได้เลยนะฮะใครจะจัดฟันนะครับอย่าลืมไปที่คลินิกทันตกรรมเดนทิสไมล์เชียงใหม่นะครับอยู่แถวแยกสนามบินนะครับตรงข้ามนิยมพาณิชย์ในโครงการช็อคนั่นเองครับใครเป็นแฟนรายการดีเจวินดีเจทานนี่นะแจ้งมาก่อนเดี๋ยวจะแจ้งทางด้านคลินิกให้จะไปถอนฟันจะไปผ่าฟันคุดจะไปจัดฟันจะไปฟอกฟันทำวีเนียที่นี่มีครบเลยทีมงานคุณภาพลูกค้านี่ต้องบอกว่ามีทุกเจนเลยแต่คนถามว่าดีเจครับเจนคนเท่าไปได้ไหมมีเมื่อก่อนที่จะไปถอนฟันที่บ้านนี่นะฮะเจอคุณพี่คนหนึ่งอายุประมาณสัก50กว่าแล้วก็ไปจัดฟันเหมือนกันคนนั้นนี่เขาสูบบุหรี่จัดมากนะฟันล่วงเหลืองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีการเหมือนกับขูดหินปูนนะครับถอนฟันแล้วก็จัดฟันก็ได้เหมือนกัน50อัพก็จัดได้เห็นปะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยเนาะนะไปเจอกันนะครับที่คลินิกทันตกรรมเดนทิสไมล์นะครับอยู่ตรงข้ามนิยมพาณิชย์ถนนเส้นมหิดลนะครับถ้าขับมาแยกสนามบินตรงไปอีกนะครับไปทางเลี้ยวที่ไปอันนั้นน่ะที่จะเราไปฟาอิสเทิร์นนะครับไม่ได้เข้าสนามบินนะฮะเลี้ยวขวาไปจะเป็นตรงฟาอิสเทิร์นแล้วตรงไปอีกจะมีนิยมพาณิชย์ตรงซ้ายนะครับส่วนคลินิกทูฝั่งขวาตรงกันข้ามนะฮะก็ไปเจอกันนะครับลองเสิร์ชใน Facebook ก็ได้ครับคลินิกทันตกรรมเดนทิสสมัยคลินิกทันตกรรมเดนทิสสมัยนะครับถ้าพิมพ์หาไม่เจอก็ติดต่อบนนี้ก็แล้วกันครับ0941965624นะครับ0941965624 0941965624หรือว่าทักมาที่ไลน์ของ BP Radio นี้ก็ได้เดี๋ยวจะแนะนำให้นะครับไลน์ BP Radio นี้ก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะฝากด้วยกันละกันนะฮะโปเต้ว่ามีคนละครึ่งไหมนะฮะมีหวยขายด้วยโปเต้มีหวยฮานอยขายด้วยนะฮะในคลินิกนะฮะถ้ากำลังนั่งอยู่ดีสักพักจะมีคนเอาหวยมายื่นให้เราอะสนใจอันไหนเลขไหนสวยไหมเนี่ยนะโปเต้นะฮะจัดฟันอยู่มีหวยมาขายเลยนะฮะหวยฮานอยหวยรัสเซียมีขายหมดเลยนะฮะสอบถามได้กันแล้วกันนะฮะนะครับอ่ะโอเคใครอยากได้นะเดี๋ยวแจ้งดีเจมาเดี๋ยวมีส่วนลดให้เนาะนะครับจะได้บอกว่าฟังมาจากแฟนรายการนะครับโปเต้นี่โปเต้ต้องไปจัดฟันโปเต้เหมือนดีเจเลยฟันข้างหน้าห่างอายุเท่ากันฟันข้างหน้าเริ่มห่างแล้วนะฮะนะครับอ้าวมาถึงเรื่องราวหลอนดีกว่าวันนี้นะฮะคุยมากมายขอซาวหลอนก่อนมาซาวหลอนซาวหลอนนะฮะซาวนี่ไม่ใช่20นะฮะซาวดนตรีนะฮะห้าโมงเป๊ะแล้วนะฮะฝนตกข้างนอกอ่ะเชียงใหม่อ่ะโปเต้บอกว่ามีวัวธนูควายธนูนะครับวัวธนูคือเครื่องรางของขลังนะฮะตามความเชื่อไสยศาสตร์ของไทยนะครับนิยมสร้างเป็นรูปวัวเพื่อใช้ป้องกันคุ้มครองนะฮะป้องกันภัยให้กับตัวเองครับประเภทของวัวธนูก็จะมี3แบบอย่างเช่นวัวทองสร้างด้วยโลหะอาถรรพ์เช่นตะปูลงศพคุณผู้ฟังครับหรือว่าเหล็กยอดเจดีย์มีความคงทนแล้วก็ฤทธานุภาพสูงมากนะครับวัวขี้ผึ้งครับอันนี้ปั้นจากขี้ผึ้งผสมมวลสารเท่ากระดูกผีตายโหงตายห่านะฮะปลูกเสกตามตำรับตำราโบราณแล้วก็วัวไม้ไผ่ครับสารด้วยไม้ไผ่สำหรับใช้ป้องกันตัวในยามฉุกเฉินหรือว่าชั่วคราวนะฮะ
นะครับโปเต้บอกไม่ฟังเรื่องหลอนโปเต้ไม่ชอบเรื่องผีนะครับเอามาต่อแล้วทีนี้เขาช่วยอะไรบ้างล่ะครับ1เฝ้าบ้านและทรัพย์สินป้องกันจนผู้ร้ายและคนแปลกหน้านะครับปราบพูดผีปีศาจหรือคนที่ไม่ชอบป้องกันพูดผีปีศาจและมนต์ดำคุณไสจะวิ่งเข้าตัวเรานะครับเพราะมันก็เป็นผีเหมือนกันฮะผีเจอผีอ่ะผีเห็นผีครับเมตตามหานิยมค้าขายเลขโชคลาภหรือใช้กำจัดนะครับเรียกว่าคู่ศัตรูนะครับให้แพ้ภัยแพ้พ่ายตัวเองอันนี้ประมาณว่าข้อมูลที่เขาลงเอาไว้นะฮะวัวธนูควายธนูนะฮะเรื่องราวนี้เล่าในรายการพี่หนุ่มคงกระพันนะครับแสงสุริยะนะครับซึ่งได้เชิญพระท่านหนึ่งชื่อว่าหลวงปู่กล้วยนะฮะเขาหลวงปู่กล้วยจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบเคยได้ยินเนาะนะครับพระเกจิในตำนานที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นที่เคารพบูชามากมายหลวงปู่ชอบนะได้เล่าเรื่องราวไว้ครับย้อนกลับไปโหตั้งแต่ปี2490กว่านะน่าจะประมาณสัก60กว่าปีที่แล้วตอนนี้หลวงปู่ชอบก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ได้เล่าเรื่องราวฝากเอาไว้นะสมัยก่อนในการทำคุณไสยเยอะมากๆเลยคุณฟังฮะนะแล้วก็เรื่องผีสางนี่คือเป็นเรื่องปกติเลยยุคนั้นเพราะว่าไฟฟ้าไม่มีด้วยนะผีพูดผีปีศาจได้เห็นกันง่ายมากๆเลยนะครับเหตุการณ์นี้หลวงปู่ชอบขึ้นมาที่เชียงใหม่ครับเดินทางมาที่อำเภอแม่ริมนะครับที่บ้านสลวงครับสมัยนั้นสลวงยังไม่ทันสมัยปัจจุบันนี้นะสลวงสมัยปัจจุบันสลวงมีราชพัฒนะฮะราชพัฒสลวงนะฮะเดินทางไปที่สลวงครับที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมอยู่ทางตอนเหนือของเชียงใหม่นิดนึงนะฮะกระเถิบออกไปนอกเมืองสมัยก่อนป่าเต็มเลยนะป่าภูเขานะฮะบ้านคนดอยกะเหรี่ยงนะชาวเขาเต็มเลยทีเดียวนะครับหลวงปู่ชอบทราบว่าบ้านหมู่บ้านแห่งนี้นะครับมีหมอผีอยู่หนึ่งคนที่จะเป็นคนที่ปกครองนะฮะในหมู่บ้านนี้หมายถึงว่าเวลาชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาจะไปให้หมอผีช่วยและหมอผีก็จะได้เงินได้ทองจากการปลุกเสกหรือว่าการให้ของต่างๆนั่นซึ่งเป็นของสายมืดนะฮะหลวงปู่ชอบก็เลยไปพักอาศัยที่กุฏิที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่เขาไปอยู่นะฮะทีนี้เมื่อหมอผีรู้ว่ามีพระในสมัยนั้นยังเป็นพระหนุ่มอยู่นะมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ที่กุฏิหลังนี้นะฮะหมอผีก็รู้สึกไม่พอใจเหมือนกับว่าเขาเป็นหนึ่งเดียวนะในหมู่บ้านแห่งนี้ที่นัมเบอร์วันนะฮะที่ต้องคอยปัดทุกบำรุงสุขและได้เงินได้ทองจากชาวบ้านแต่อยู่ดีมีพระสายขาวมาอยู่เนี่ยเขาสึกไม่ชอบเขาต้องการไล่พระองค์เนี้ยท่านเนี้ยออกไปจากหมู่บ้านนะฮะเวลาเดินผ่านหน้าบ้านก็จะตะโกนด่าเฮ้ยมาจากไหนนะไม่ใช่ที่ของพระอยู่ที่นี่ประมาณนี้ก็มันพยายามจะตะโกนด่าตลอดเวลานะครับหรือทุกๆครั้งที่หลวงปู่เนี่ยเดินมาบิณฑบาตในหมู่บ้านเนี่ยลุงนะในหมอผีคนเนี้ยก็จะตะโกนด่าหรือว่าเอาของเคลี้ยงก็ใส่คือไม่ชอบอะไม่ชอบเลยนะครับแม้กระทั่งตัวภรรยาของตัวหมอผีคนนี้เมียของมันเองเนี่ยก็ยังทำบุญพอทำบุญกับพระเสร็จแล้วปั๊บพอกลับบ้านปั๊บไอ้หมอผีนี่ก็จะด่าเมียสารพัดสารีมึงไปทำบุญกับมันทำไมนะฮะพวกพระพวกนี้น่ะมิจฉาชีพต่างๆก็ด่าเมียตัวเองนะฮะเมียตัวเองก็เป็นคนที่อ่อนไงก็ยอมฟังคำด่าไปนะทีนี้พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะพระก็ไม่ได้สนใจพระก็ว่าถือว่ามาอยู่ที่นี่เหมือนกับเป็นสำนักอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะฮะหลวงปู่ชอบนะฮะในสมัยนั้นก็นอนอยู่ที่กุฏิวันนึงนะครับในยามโพลเพลยามค่ำยามกลางคืนนะฮะก็นอนอยู่รู้สึกเอ๊ะวันนี้อากาศแปลกๆมันดูครึ้มๆดูแบบอากาศไม่โอเคเลยนะฮะแล้วก็สักพักลมก็มาลมแรงมากนะตูมตาลมอู้ลมและบ้านเป็นกุฏิเป็นไม้นะฮะลมก็พัดเข้ามารีบไปปิดหน้าต่างนะครับก็เดินไปที่หน้าต่างเลยมีความรู้สึกว่าเหมือนมีสัตว์อะไรบางอย่างมันวิ่งรอบกุฏินะมันวิ่งรอบกุฏิมันเหมือนรู้สึกแล้วก็รู้สึกทางจิตด้วยนะครับแล้วก็เห็นยังไม่เห็นด้วยตาเนื้อยังรู้สึกทางจิตก็เลยปิดประตูหน้าต่างก่อนแล้วลมข้างนอกแรงมากต้นไม้เนี่ยโอ้โหฟาดเต็มเลยทีเดียวก็เลยมานั่งเน้นทักนั่งสมาธิแล้วก็พยายามเพ่งสมาธินะฮะปรากฏว่าในจิตของหลวงปู่ชอบนะฮะใช้วิจารณญาณในการฟังนะฮะมองเห็นเป็นวัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะฮะดำทะมึนเลยดำเมี่ยมเลยนะฮะดำทะมึนเลยเนี่ยอยู่ไกลๆออกไปไม่ไกลจากกุฏิอยู่ไม่ไกลจากกุฏิไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปแล้วก็ยืนเหมือนกับขู่อ่ะแล้วจะเหมือนจะวิ่งเข้ามาใส่กุฏินะฮะก็รู้สึกว่าพักรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะโดนของวะอย่างเงี้ยฮะแล้วใครเป็นคนทำล่ะวัวธนูก็เลยเปิดหน้าต่างไปส่องดูพยายามมองหานะแต่ลมข้างนอกแรงมากเลยแล้วความรู้สึกคือเหมือนแบบมีเสียงวัวอะไรขู่มาเนี่ยนะฮะก็เลยมานั่งจิตพิจารณาเรื่อยๆนะฮะก็เห็นจริงๆนะเห็นเป็นวัวธนูขนาดใหญ่ตัวใหญ่เขาบอกว่าตัวใหญ่เท่าช้างเลยตัวใหญ่เท่าช้างเลยนะคุณฟังฮะนะครับก็พยายามเพ่งจิตสมาธิว่ามันมาจากไหนอย่างไร
ก็ปรากฏว่าปรากฏภาพในดวงในจิตนะฮะว่าเป็นของหมอผีตนนั้นที่พยายามจะส่งวัวธนูตัวนี้นะครับเป็นดวงวิญญาณนะครับเข้ามาวิ่งชนนะครับบ้านหรืออาคารที่อยู่ที่เป็นอาคารไม้กุฏินะฮะตัวของหลวงปู่เองก็มีฤทธานุภาพเหมือนกันแต่ว่าเป็นฤทธิ์สายขาวเนี่ยก็พยายามต่อสู้ทางจิตกันอันนี้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังเนี่ยต่อสู้ทางจิตนะครับวัวมันวิ่งเข้ามาชนนะในจิตแต่วิ่งเข้ามาชนมาชนแล้วก็ตัวหลวงปู่เองก็พยายามจะดันออกไปต่อสู้กันตุ๊บตามตุ๊บตามอยู่ตั้งนานเหมือนกันในจิตนะในจิตนะไม่ได้เป็นภาพจริงนะฮะในจิตที่มันเป็นดวงวิญญาณนะครับต่อสู้กันนะฮะพยายามต่อสู้กันจนกระทั่งสุดท้ายสุดนั้นใช้เวลานานมากนะกับครึ่งชั่วโมงทีเดียวสุดท้ายที่สุดแล้วตัววัวตัวนั้นมันกับแพ้ภัยเพราะว่าตัวของหลวงปู่เองมีสายขาวอะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองวัวนั้นก็ได้รับบาดเจ็บนะฮะได้รับบาดเจ็บแล้วก็วิ่งกลับไปวิ่งใส่ไอตัวของหมอผีนะฮะอานิจจาผู้ฟังใช่ไหมว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนะตอนดึกนะครับประมาณ 3-4 ตัวเมียของหมอผีรู้สึกว่าผัวตัวเองหายไปนะฮะก็เลยไม่ได้สนใจคิดว่าน่าจะอยู่ในห้องพระหรือห้องทำพิธีปลุกเสกของเขานะฮะเช้ามาสว่างมา 5-6 โมงเช้าวิ่งไปดูปรากฏว่าตัวของผัวเองที่เป็นหมอผีนะผู้ฟังฮะเลือดไหลออกปากออกจมูกนะฮะนอนฟุบอยู่ที่บริเวณห้องทำพิธีอันนี้หลวงปู่ชอบเล่านะฮะใช้วิจารณ์ในการฟังนะครับล้มลงเลยแล้วก็ทุกคนก็ตกใจนะฮะเรียกญาติพี่น้องมาหากันเรียกผู้ใหญ่บ้านมาในสมัยนั้นนะฮะที่ตรงนั้นนะครับปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเสียชีวิตเอามือไปจับตรงที่ประจอนตรงจมูกเสียชีวิตแล้วนะครับตายแล้วเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าของคุณใส่มนต์ดำเนี่ยมันวิ่งกลับเข้าหาตัวของหมอผีนะครับวิ่งกลับเข้าหาเพราะว่ามันแพ้ภัยตัวเองไม่สามารถสู้ฤทธานุภาพนะฮะสายขาวของบุญของหลวงพ่อหลวงปู่ได้นะครับสุดท้ายก็มีการญาติก็ไม่ได้ติดใจเอาความเพราะรู้ว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้ทุกวันก็จะต้องตายมันจะมีสักวันหนึ่งที่ต้องตายเพราะก็ทำของเยอะมากทำของใส่คนนั้นคนนี้คนโน้นต่างๆมากมายสักวันมันจะวิ่งกลับเข้าตัวแล้วไปเจอฤทธานุภาพของหลวงปู่ที่มันแรงกว่าประมาณนี้ก็เลยตีกลับเนี่ยสุดท้ายก็ทำพิธีเผาศพทางภาคเหนือทางต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะไม่เผาศพที่วัดนะทางภาคเหนือจะบอกหลายครั้งแล้วเนาะเขาจะทำพิธีศพที่บ้านตัวเองเลยนะคือเขาจะเอาหีบศพวางไว้ที่หน้าบ้านเลยแล้วก็เขาจะมีปราสาทที่ทำด้วยไม้ครับไม้แล้วก็จะมีสีสันสีแดงสีเขียวสวยงามภาคเหนือเขาเรียกว่าปราสาทการส่งปราสาทคือการส่งเหมือนกับจิตสุดท้ายนะครับที่จะส่งเข้าสู่สุสานนะฮะแล้วก็จะเผาเป็นกองฟอนด้วยไม่มีเมนเผาศพกองฟอนคือกองที่เป็นกองไฟฮะแล้วก็เขาเอาหีบไปวางเลยแล้วจุดน้ำมันเผาเลยจุดไฟน้ำมันราดเผาเลยนะครับในระยะเวลา 3-4 คืนที่สวดศพนะครับฟังครับตัวพระอาจารย์ตัวของอาจารย์ก็ไปของพระก็ไปก็บอกกันว่าเห็นทุกคืนตัวหมอผีตัวนี้ยังไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองตายยังมายืนด่าตัวเองเลยยังมันกับยืนด่าในจิตนะฮะมายืนชี้หน้าพระเลยพระที่มาทำพิธีอ่ะมายืนชี้หน้าพระเพราะว่าเขาไม่ถูกกับพระสักองค์เลยนะเขามายืนชี้เขาเห็นอยู่ในขณะที่พระสวดนะตัวหมอผีก็มายืนชี้แล้วก็เหมือนกับด่าแบบปากขมุขมิบอย่างเงี้ยฮะคือรู้แล้วว่าด่านะด่าว่ากูยังไม่ตายนะถ้ากูตายกูจะมายืนด่าพวกพระได้ยังไงประมาณนี้นะครับในจิตที่รู้สึกนะฮะจนกระทั่งวันสุดท้ายที่มีการเคลื่อนศพสู่สุสานนะครับก็มีการเผาวันนั้นนะฮะมันเห็นตัวเองโดนเผาพระบอกว่าตอนนั้นมันร้องไห้เลยนิ่งไปพักหนึ่งนะครับวิญญาณพระพยายามมองพยายามสื่อจิตเห็นนะครับบอกว่ายืนนิ่งมองสภาพศพตัวเองแล้วก็ยืนร้องไห้รู้ตัวเองว่าตัวเองตายแล้วนะร่างกายสลายแล้วนะฮะแล้วตอนนั้นคือเผาไม่ไหม้ด้วยนะฮะเพราะว่าในตัวของเขามีของดำเยอะมากเขาต้องพยายามเผานานมากพระต้องทำพิธีแล้วก็มีการใช้น้ำมันเยอะมากในการเผานะฮะเพื่อจะให้ร่างกายสลายไอ้ตัวผีวิญญาณมันก็ยืนอยู่มองตัวเองแล้วก็ยืนสลดอยู่ตกใจตัวเองตายแล้วเหรอเนี่ยก็พอจบแล้วปั๊บเขาก็ทำพิธีนะเพราะว่าตัวของมันเยอะมากนะก็ค่อยๆหายไปยังมีคนเห็นบ้างอยู่ในช่วงของเดือน2เดือนแรกสุดท้ายก็เป็นกรรมของเขาเนาะที่เขาทำกรรมมาเยอะเขาค่อยๆหายไปแล้วก็สูญสลายหายไปอันนี้เป็นเรื่องของหลวงปู่ชอบนะครับที่ได้เล่าเอาไว้นะผ่านหลวงปู่กล้วยซึ่งเป็นคนที่มีคาถาอาคมนะฮะแล้วก็มีอะไรอย่างเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับวิชาอาคมเนาะในสมัยนั้นนะในสายขาวนะฮะก็ฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยแล้วกันนี่ถ่ายทอดไว้ในรายการของหนุ่มคงกระพันนะครับที่พี่หนุ่มคงกระพันเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์หลวงปู่ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ชอบได้เล่าเรื่องนี้เอาไว้แล้วคุณฟังละฮะคิดอย่างไรกับเรื่องนี้นะจ๊ะนะฮะลองนำไปพูดคุยกันละกันเนาะนะฮะพี่อุดีเป็นไงบ้างฟังเรื่องนี้แล้วตื่นเต้นไหมฮะบิกรูนะฮะบิกรูฟังอยู่นะพี่ต้อมบอกว่านี่ไงพี่ต้อมก็มีควายธนูเหมือนกันเนี่ยอู้อันนี้เป็นโลหะเหรอพี่
เออเนี่ยในใครมีควายธนูวัวธนูเอามาแชร์กันดูหน่อยสินะครับอันนี้พี่ต้อมเขาส่งมาให้ดูนะครับ1ตัวนะครับเอาไว้ป้องกันคุณใส่มนต์ดำหรือว่าของที่จะวิ่งเข้าตัวเราเออนะฮะพี่อุดิว่าฟังแล้วหลอนเลยฮะหลอนไดอารี่เลยทีเดียวนะฮะแล้วฟังแล้วฮะชอบเรื่องนี้ไหมหรืออย่างไรนะฮะเรื่องนี้มันต้องเจอกับตัวเองเนาะแต่ของสมัยก่อนเขามีจริงนะถอยกลับไปสมัยก่อนแต่ปัจจุบันอาจจะหายากแล้วนะฮะอาจจะหายากแล้วนะพี่เล็กสายยักษ์ว่าชอบเรื่องนี้ครับหลอนดีครับพี่เจเห็นไหมหลอนเนาะ

ของเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องดึงจะให้ฟังวันต่อไปก่อนจะเกริ่นไว้ก่อนนะฮะเรื่องของคุณเซนนะฮะคุณฟังใช่ไหมว่าคุณเซนเนี่ยมันเชื่อเรื่องผีมากกว่าเรื่องของพระนะทุกๆปีคุณเซนจะมีการเลี้ยงผีจริงๆจะมีการเลี้ยงผีแล้วมีภาพปรากฏในโซเชียลแต่เขาไม่บอกว่าเป็นผีประเภทไหนนะฮะมีอาจารย์คนหนึ่งได้เขาได้พยายามศึกษาเรื่องผีเขาเป็นคนฝั่งเขมรฝั่งเขมรฝั่งอีสานตอนอีสานล่างอีสานตอนล่างนะเขามีการศึกษาแล้วก็มีการต่างๆกับเขมรตลอดเขามาเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังน่าสนใจเรื่องนี้มากๆเลยนะฮะเดี๋ยววันต่อไปดิฉันจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวรอขอเช็คข้อมูลศึกษาดีๆกันก่อนนะฮะนะคุณเซนก็เชื่อเรื่องผีเขาเชื่อเรื่องผีมากกว่าเรื่องพระนะเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องเขาไม่ค่อยสนใจอะไรเขาเชื่อว่าผีเนี่ยผีสางที่เขาบูชาเนี่ยสามารถจะทำให้เขาสำเร็จได้เรื่องธุรกิจการงานต่างๆจำตอนนั้นได้ไหมตอนที่เขาพระวิหารนะฮะตอนที่ฮุนเซนชนะว่าเขาพระวิหารเป็นของประเทศเขมรนะที่เขาเอาขึ้นศาลโลกฮะเขาจัดวงสวงผีเลยนะยิ่งใหญ่เลยเขาจัดวงสวงผีเลยนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันต่อๆไปก่อนอันนี้พูดเกริ่นให้ฟังก่อนนะฮะเรื่องนี้น่าสนใจเอาไว้วันหลังเนาะเกริ่นไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเออนะฮะแล้วคุณผู้ฟังล่ะเคยเจอเรื่องนี้เปล่านะพี่ต้อมบอกว่าวัวธนูของอาจารย์เนนฮะฟังแล้วอยากกินลาบควายครับพี่เจถ้าจอมทองต้องเป็นร้านราคารนะฮะท่าศาลานะครับร้านราคารไปซื้อควายได้นะฮะเดี๋ยวเปิดให้อย่าซื้อเวลาอย่าบีกะลูอยากจะฟังอย่าซื้อเวลาหรอเปิดให้เดี๋ยวปิดท้ายให้แล้วกันนะฮะอย่าซื้อเวลาบีกะลู

คือเพลงผวังจิตนะครับเพลงของปลาเวอร์ชันโคเวอร์หล่อที่สุดเลยนะครับนะคุณฟังแล้วฮะมีของปลุกเสกอะไรบ้างพี่ต้อมบอกว่าที่มีวัวธนูควายธนูสมัยก่อนเนี่ยนะฮะหัวเมื่อก่อนที่พระที่ปลุกเสกให้สมัยเนนะแกเป็นคนปลุกเสกให้ถือว่าดังมากสมัยก่อนนะฮะปลุกเสกให้วัวธนูควายธนูนะฮะอ่ะว่ากันไปกันละกันนะคุณฟังฮะว่าเอาละครับช่วงนี้มาถึงช่วงใกล้5โมงครึ่งแล้วมาชุมถึงช่วงท้ายแล้วนะครับเนาะพี่ต้อมว่าดิเจเรื่องวัวธนูควายธนูนี่นะเมื่อก่อนเนี่ยคือเอามาบูชาแล้วก็หันตั้งแต่หันหน้าเข้าบ้านถูกหวยเลยนะฮะเมื่อก่อนหันหน้าออกตลอดไม่ถูกหวยนะฮะโปเต้ต้องมีแล้วนะโปเต้นะเห็นไหมถูกหวยตลอดเวลาเลยเห็นปะนะฮะนะครับอ่ะ5โมงเย็น20นาทีนะครับต้าธีรพัฒน์จะเอาเพลงอยู่ปะเมื่อกี้ขอจักรยานสีแดงมาเจ้าอยู่ไหมเมื่อกี้ขอเพลงเข้ามา1เพลงเดี๋ยวปิดท้ายกันนะฮะช่วงเวลา 5:30 นเดี๋ยวจะพักเสียงก่อนอยู่ด้วยกันมานานละนะครับจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังกันยาวๆในช่วงเวลาของเย็นนี้นะฮะนะครับฝากให้กับช่างน้อยใช่ไหมจักรยานสีแดงเปลี่ยนอารมณ์เพลงเมื่อกี้เราตื่นเต้นเราสนุกสนานเราแบบว่าหลอนไปแล้วกลับเข้าสู่เพลงปกติกันนะฮะอยากฟังจักรยานสีแดงนะฮะมาจักรยาน LA Bicycle นะฮะ

ต้องว่าถ้าเป็นวัวธนูควายธนูถ้าว่าหันหน้าเข้าบ้านแล้วถ้าหันหน้าออกนะฮะปกป้องป้องกันภัยถ้าหันหน้าเข้าบ้านดึงโชคลาภอ๋อเห็นไหมดึงโชคดึงลาภนะฮะรับควายได้ไหมฮะพี่เอ๋ว่าผมมีลักยมนะฮะโอ้ลักยมเลยนะฮะอยู่ในขวดเลยนะฮะเนี่ยลักยมนะฮะเออมันมีนี่ด้วยนะฟังมันมีอีเป๋อด้วยนะไอ้แง่งอะไรไอ้งั่งกับอีเป๋อนะ

เอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการตอนนี้ห้าโมงจะครึ่งพอดีห้าโมงยี่สิบห้าทีเดี๋ยวปล่อยเพลงให้ฟังยาวนะไม่คิดจักรยานสีแดงเนาะนะดูฝนกันหน่อยแล้วกันนะฮะตอนนี้ที่เชียงใหม่นะครับยังมีฝนตกอยู่นะครับทั่วกระจายหมดเลยนะครับตั้งแต่โซนต้นเลยฮะชัยปราการเชียงดาวฝางลงมานะฮะแล้วก็ไปทางแม่ฮ่องสอนทั้งแถบเลยนะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับลำพูนนะครับลำปางนี่อาจจะยังไม่ทั่วแต่เบี่ยงไปทางจังหวัดแพร่นะครับสบปากลำปางไปทางแพร่ไปทางน่านบางส่วนนะครับน่านก็จะเป็นโซนของอะไรอย่างที่เป็นเวียงสาเนาะในโซนนี้นะครับกระจายไปนะครับภาคเหนือนะฮะส่วนภาคเหนือตอนล่างก็จะมีแม่สอดตากเล็กน้อยฮะทางตอนล่างก็มีเล็กน้อยส่วนกรุงเทพมหานครตอนนี้นะครับไม่มีนะไม่มียังไม่มีนะครับยังไม่มีแต่ว่าไปตกที่บางพลีนะฮะนะครับบางส่วนนะของบางน้ำเปรี้ยวนะครับอันนี้เป็นภาคฝั่งตะวันออกแล้วพระนิคมนะฮะชลบุรีบ้านบึงหนองใหญ่ตกเยอะเลยชุมแสงนะครับแก่งหางแมวตกหนักเลยนะตุ่มตามตุ่มตามเลยนะครับนะโซนนี้นะครับจันทบุรีนะครับไพลินนี่นะฮะแล้วก็ข้ามฝั่งไปเขมรบ่อไร่อำเภอคลุงนะตกเบาๆไม่เยอะเท่าไหร่ครับฝั่งเขมรก็ตกเยอะอยู่เหมือนกันครับส่วนทางภาคใต้นะฮะภาคใต้นี่ก็ไปอยู่ฝั่งพม่าฝั่งตะวันตกก็ส่วนใหญ่นะครับชุมพรตกอยู่ครับเล็กน้อยสุราษฎร์ตัวเมืองนะครับนครศรีธรรมราชเล็กน้อยนะฮะหาดใหญ่เล็กน้อยยะลาเล็กน้อยนะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับจะหนักแล้วก็จะกระจายไม่ใช่หนักเขาจะว่าถ้าว่าเป็นผืนใหญ่แล้วกันที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะจะเป็นผืนใหญ่เลยทางฝั่งภาคเหนือนะครับอันนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยกันแล้วกันนะครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วคุณฟังครับขอบคุณ True Detect ด้วยร้านยำปูม้าจัดยอดร้านเจียวข้าวต้ม1บาทครับแล้วก็คลินิกทันตกรรมเดนทิสต์สมายเชียงใหม่ครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนกันในช่วงนี้ด้วยนะจ๊ะนะครับพี่ต้าว่าบรรยากาศได้อีกแล้วครับได้เวลาช้างสิงห์ดีโอนะฮะลำพูนฝนตกไงเออฉ่ำเลยนะฮะไปกินเยอะนะตาต้านาเออเพิ่งกินเมื่อวานเองไม่ใช่เหรอนะฮะพี่เชนอ่านว่าอะไรเชนเหรอครับชันจันชันชันบอกว่าลพบุรีแดดจัดทั้งวันครับดีเจก็นี่ไงกรมอุตุเขาบอกว่าวันประมาณสักวันที่ 7-8 นะพี่นะเตรียมตัวรับมือเลยภาคกลางภาคตะวันออกนะฮะอีสานบางโซนนะฮะตอนนี้มันจะเจอที่ภาคเหนือก่อนเหนือจะเจอก่อนนะครับแล้วก็มันจะลงไปอีสานลงไปภาคกลางนะอีกประมาณสัก 2-3 วันนี้นะฮะ 10-11 นู่นล่ะจะเยอะภาคกลางนะภาคกลางภาคตะวันออกนะจะเยอะเตรียมตัวรับมืออีกรอบอะไรกันเผื่อน้ำมันจะนั่นแหละนะแล้วก็คือช่วงนี้มันมีอากาศเย็นจากจีนครับแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือทำให้เกิดอากาศแปรปรวนมาชนกันนะเกิดอากาศแปรปรวนทำให้ฝนตกที่ภาคเหนือเป็นหลักก่อนนะครับแล้วค่อยไปที่ภาคอื่นนะฮะตอนนี้ข้างนอกก็อยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันยังครึ้มอยู่ครึ้มมืดอากาศเย็นเลยที่เชียงใหม่นะครับเนาะนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยกันละกันนะฮะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับในช่วงต่อไปกันละกันขอบคุณที่ติดตามรับฟังเดี๋ยวไปหาได้ทานกัน 5:00 นพอดีนะจ๊ะนะฮะ 5:28 เดี๋ยวเข้าสู่เพลงปกติกันเนาะที่เปิดให้ฟังกันที่ BP Radio นะครับใครยังไม่เลิกงานยังขับรถอยู่ก็ฟังกันไปเรื่อยๆยาวๆกันละกันนะแล้วเจอกันครับช่วงนี้ลาไปก่อน 5:00 น

ลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station And thanks for listening to BP Radio Online Thailand ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

พลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginningsเล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

เดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์084-045-6862เพลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio

Facebook Fan Page BP Radio. คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975 BP Radio

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ชั่วโมงของภาค4ทุ่มตรงนี้กับ DJ Win ที่ BP Radio นะครับนี่คือเพลงที่จบไปฮะคนทั้งคนเองครับคนทั้งคนลืมได้ไงลืมได้ไงนะนะฮะมาทักทายคืนนี้นะครับกับวันสบายๆกันวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่5นะครับคืนวันจันทร์ที่5เดือนตุลาคมนะครับ2569นั่นเองนะครับมาทักทายคืนนี้ครับใครมาถึงแล้วซื้อหายกันด้วยทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยกันละกันนะครับนี่จะบอกคุณผู้ฟังว่าคืนนี้อากาศเชียงใหม่เย็นมากเลยอ่ะเพราะว่าในช่วงบ่ายช่วงเย็นเมื่อกี้ที่ฝนตกลงมาทำให้อากาศหนาวเลยเย็นเลย นะครับโปเต้นะครับนัตตีนาทาย1ต่อ1นะฮะหวานเจี๊ยบเลยใช่ไหมทักทายคืนนี้นะครับมาอ่านข้อความดีกว่าวันนี้ใครมาถึงแล้วนะฮะเสียหายกันได้กับวันสบายๆค่ําคืนนี้เลยครับสวัสดีพี่วินเบนซินสระแก้วนะฮะสวัสดีครับทักทายช่วง2ขอเพลงใจหายไปเลยนะครับ1เพลงกันละกันนะฮะได้เลยใจหายไปเลยเหลือแต่ความว่างเปล่างี้เนาะนะครับพี่ทวิกกี้ส่งข่าวมาเหรอฮะฟังอยู่เปล่าพี่ทวิกกี้นะครับแล้วก็พี่มิกนะครับอยู่บ้านพี่มิกส่งข้อความตั้งแต่2ทุ่มแล้วขอเพลงลองเชิงลองใจของอมพลลำพูนด้วยนะครับหนึ่งสมาชิกวงไมโครครับดีเจฟังอยู่เปล่าพี่มิกนะครับพี่โอทักทายด้วยกันนะฮะส่งอะไรมาพี่โอส่งข่าวมาเดี๋ยวเขาว่ากันนะฮะพี่สุเมธสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงเพื่อไม่ทิ้งกันด้วยของ Crash นะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับแล้วก็พี่บอลทักทายพี่บอลด้วยขอเพลงขี้หึงเลยกันดีเจขี้หึงซิลิฟูนะฮะได้เดี๋ยวสักครู่เปิดให้นะครับอันนี้จากแอปพลิเคชันนะครับที่กำลังฟังกันอยู่นะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับมาเซฮายกันตาฟานกอไผ่โปเต้มาแล้วเดี๋ยวรอYouTube มานะต้องรอสักครู่หนึ่งนี่ฮะรอสักครู่หนึ่งนี่ครับงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนมาเราเปิดเพลงชิวๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันละกันนะครับในชั่วโมงของภาค4ทุ่มตรงนี้เลยกันละกัน4ทุ่มตรงนี้นะอยากฟังขี้หึงใช่ไหมสตีฟฟูงั้นเปิดให้ฟังก่อนทักทายทางบุญทริกด้วยนะฮะบุญทริก FM 90นะอยู่กับ True Detect นะครับทรูดีแท็กเลือกซิมเบอร์สูตรเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีเลือกซิมจากทรูดีแท็กนะครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ครับร้านจะยาวข้อต้น1 บาทครับแล้วก็คลินิกธนกรรมเดนทัลสมายคลินิกเชียงใหม่ด้วยนะฮะจัด

ังเมื่อไหร่ยังมันเหมือนเดิมเลยน้องนะฮะนี่คือขี้หึงจะสลิปฟูลนั่นเองนะครับอย่าหึงมากเกินไปเอาไปในหมดนะก็ภัยพวกแชท YouTube ไปไหนหมดล่ะเออนะอ่ะลงมาทักทายกันช่วงนี้กับวันสบายๆนะยายบีก็ดูส่งอะไรมาอีกเนี่ยยายบีก็ดูนะฮะตอนนี้4ทุ่มกับอีก13นาทีนะครับฟังครับเดี๋ยวสักครู่ใครจะน่ามาทักทายกันได้นะฮะเดี๋ยว4ทุ่มครึ่งใครน่ามาทักทายกันถ้าไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวบินก็จะคุยไปเรื่อยๆชวนคุยข่าวแล้วนั่นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเนาะวันนี้คืนวันที่5จะบอกคุณฟังว่าคืนนี้เนี่ยอากาศเชียงใหม่เย็นมากนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมาฝนฟ้ามันตกลงมาครับตกลงมาแล้วก็อากาศเลยเย็นเลยเออแล้วช่วงนี้มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมานะครับลงมากระทบที่ภาคเหนือก่อนจะทำให้ภาคเหนือนั้นเกิดฝนฟ้านะฮะตอนนี้ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือมีฝนตกอยู่นะครับมีฝนตกอยู่นะฮะโดยเฉพาะส่วนของจังหวัดตากตอนนี้นะตกเยอะเลยแล้วก็ส่วนภาคตะวันออกภาคกลางบางส่วนด้วยนะครับ

ใจหายไปเลยเหลือแต่ความว่างเปล่าไม่รู้หายไปไหนเหมือนกันนะฮะหนึ่งเพลงจากมิสเตอร์ทีมนะครับที่ไปฟังด้วยกันละกันในคืนนี้เลยนะครับใจหายไปเลยฟังเพลงนี้กันตรงนี้กับดิฉันวินเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวต่างๆกันเนาะเดี๋ยวได้เล่าเรื่องอะไรก็บอกกันได้กันละกันนะครับอยากฟังเพลงอัมพลลำพูนเหรอฮะลองเชิงลองใจลองใจลองเชิงนะฮะสี่ทุ่มอีก18 นาทีนะฮะทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับสวัสดีพี่เกมหมูสี่นะฮะขอเพลงไม่หวั่นไม่บันมามากได้ไหมดีเจให้เด็กสหายเสรีชนคนวังทองนะครับทีมงานปั่นจักรยานสีสำโรงสุโขทัยให้กับน้าแม็กซอยก๋วยเตี๋ยวยายแป๋วนะฮะให้กับอู่ไอ้ตัวนะครับอู่ช่างหนุ่ยแล้วก็อู่ช่างหนุ่มด้วยอ่ะจากเกมหมูสี่กลางซอยครับดีเจนะฮะพี่วินเวนซินสาแก้วว่าอากาศดีแบบนี้ฟังเพลงชิลสบายเลยครับจิบวายเข้าบรรยากาศว่าอันหมุนนะพี่เนาะ

ขาบอกว่านะลองเชิงลองใจใช่ไหมอ่ะขอมาก็เปิดให้ดูแล้วกันเนี่ยเพลงนี้จะอัมพลลำพูนลำพลนะครับฝากมากับวันสบายสบายตรงนี้เลยนะครับถ้าไทยมะคุงมาแล้วนะมานะครับมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้เลยกันนะฮะยูทูบไปแล้วนะฮะมาแป๊บเดียวเบลพูล่าตอนนี้ไปหมดแล้วนะฮะสมกับเป็นยูทูบจริงๆนะฮะไบโพล่าทั้งหลายนะฮะนี่ครับ4ทุ่มกับอีก23นาทีเดี๋ยวใครจะทักทายหน้าไมค์ก็เรียนเชิญได้นะครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงชิลนะครับส่งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกคืนนี้เลยนะครับนะฮะวันนี้อากาศดีสบายนะครับวันนี้มีเรื่องหลอนไหมฮะวันนี้พี่วินถามมามีสิดึกๆเดี๋ยวมีให้ฟังนะฮะมีเรื่องผีๆไหมครับพี่ดิจวินส่งภาพมากำลังยกแก้ววายอยู่โอ้น่าจะกำลังเพลินแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้ยังไม่เห็นพี่สนมาพี่สนน่าจะหลับแล้วมั้งสงสัยพี่สน S99นะฮะไม่รู้ว่าหลับไปหรือยังนะหรือว่ากำลังจิบเครื่องดื่มอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้ไม่แน่ใจนะเนี่ยนะฮะขอข่าวโคนันเมืองไทยหน่อยครับดีเจทนายอัจฉริยะเหรอฮะเดี๋ยวสักครู่ไล่ฟังนะฮะทนายอัจฉริยะนะครับมันไม่ใช่เขาไม่ใช่ทนายนี่ใช่ไหมเขาเป็นชมรมอะไรนะสักอย่างนึงกับเนาะคือเหมือนกับประมาณว่าเปิดชมรมแล้วไปหลอกเอาตังค์เขาอะนะฮะสุดท้ายสุดเอาตังค์มาไปเล่นมวยอัจฉริยะนะเอาไปเล่นมวยเอาไปพนันมวยอะจับได้คาอันนั้นเลยคาที่มวยเนี่ยสนามมวยเลยนะเดี๋ยวค่อยเล่าข่าวกันเนาะตาทีมาละตาทีนะไม่หวานให้มันมามากไม่หวานมามากครับที่เกมหมู่4อยากฟังเนี่ยครับเปิดให้เลยอยู่กับTrue Detectครับช่วงนี้

0: ร็อกๆเลยนะนี่คือซิลิฟูนะฮะศิลปินผู้กระแดเสียงมาก่อนการหนึ่งเพลงนะครับที่คือไม่หวั่นไม่หวั่นมามากตอนนั้นสมัยก่อนมันจะมีโฆษณาหนึ่งมาหามาคุงดีกว่ามาคุงอับอาตาทีห้ามตอบนะคำว่าไม่หวั่นไม่หวั่นมามากนี่มันมาจากโฆษณาอะไรใครตอบถูกอาตาทีห้ามตอบอาตาทีห้ามตอบนะคุณผู้ฟังใครจำได้บ้างเดี๋ยวมาคุงจะลอกคำตอบมาคุงว่าคุณรู้จักปะไม่หวั่นแม้วันมามากคำนี้ประโยคนี้มันมาจากอะไรมันมาจากโฆษณาหรือมาจากหนังหรือมาจากอะไรใครตอบได้บ้างไม่หวั่นแม้วันมามากฮะตะทีห้ามตอบนะตะฟาร์มเนี่ยมันจะตอบตลอดเลยนะให้มาคงตอบมาคงว่าขอเพลงหน่อยครับดีเจวันนี้ขอเพลงอะไรอะอากาศกับคบไม่ได้ของพี่ป้างกันแล้วกันนะฮะแล้วขอให้ตะฟาร์มหนึ่งเพลงแล้วกันนะฮะตะฟาร์มเพลงอะไรบอกมาแชทเลยบอกแชทในแชทได้เลยนะครับพี่เอ็มอรัญญวาสีวันนี้บอกว่าขอเพลงของอปองสีหนึ่งเพลงครับคิดถึงเพราะเธอใช่ไหมนะครับกับฝนจานังหายของพงเทศกระโดนชำนาญเดี๋ยวจะมาฟังหลัง5ทุ่มนะฮะได้เลยเดี๋ยวสักครู่ก็มาค่อยมาฟังกันละกันนะฮะนะขอเพลงอกหักส่งทางของอะไรอ่ะบูประชาชื่อแปลกมากเลยนะฮะเนี่ยมาทักทายกันช่วงนี้เลยกันนะฮะรอฟังเรื่องหลอนจากคืนนี้ได้เลยนะฮะพี่เอ็มฟังห้าทุ่มนี่คือยังไงจะไปเข้าวัดหรอจะไปอันนี้ก่อนเหรอฮะไปเข้าห้องพระเหรอฮะท่านนายอัจฉริยะสมชื่อครับนะเขาชื่ออัจฉริยะเฉยๆพี่นะฮะแล้วก็พี่โอด้วยนะครับพี่โอตอบถูกนะฮะแหมตาทีก็ไม่รู้หรอว่ามาจากอะไรใครตอบถูกบ้างมีคนตอบถูกแล้วหนึ่งคนพี่โอตอบถูกละนะวันนี้พี่โอส่งอะไรมาส่งแมวมาล่ะครับแมวคุยกันเหรอไหนแมวคุยกันอะไรขอฟังหน่อยสิ
1: หาไปแล้วนะ
2: มาพร้อมกับซิงเกิลเต้าใหม่ล่าสุดเอ้าคนดูช่วยกันนะ1 2 3แมว

0: ม่อนวันหลังไม่ต้องรีบกลับมาก็ได้นะกูรอได้กูไม่รีบ
1: อันนี้คือแมวร้องเพลงเหรอฮะโอ้ตายแล้วแมวร้องเพลงนะฮะพี่โอเขาส่งนี่มาให้เป็นคลิป TikTok นะฮะห้องผี The Ghost ปลิวผมพี่วินยังไงไม่เข้าใจห้องผี The Ghost ปลิวผมพี่วินหมายความว่ายังไงไม่เข้าใจตาทีฮะหมายความว่ายังไงนะฮะเพลงเน่ๆนายแน่มากนะฮะจริงๆเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนี้เนาะจริงๆดีเจเล่าไปแล้วช่วงกลางวันได้เคยวิจารณ์มาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะมองสองมุมแล้วกันเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนป่ะเย็นๆเดี๋ยวใครจะหน้าไม้ทักทายกันได้นะคะ

0: ักวันหนึ่งนะครับจากมาริสาสุโกศลเพลงนี้ใช้ในภาพยนตร์เรื่องอะไรนะสิ่งเล็กที่เรียกว่ารักนะฮะแต่จริงๆแล้วเพลงมาก่อนละมาตั้งแต่2540กลางๆแล้วมาคงอาจจะเกิดไม่ทันนะฮะนะครับหนึ่งเพลงพอที่ส่งไว้ด้วยกันละกันนะครับนะตามเพลงกันตรงนี้กับดีเจวินนะอยากฟังไหนเพิ่มเติมก็ส่งมาได้นะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่หวั่นมากๆนี่เกิดจากอะไรใช่ไหมมาคุงอาจจะไม่ทันนะฮะหรือว่าตาทีอาจจะยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะฮะถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณนี้ยุคมันซีรีฟูนะฮะ2544-45เนี่ยนะครับมันจะมีโฆษณาตัวหนึ่งก็คือตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นแอนทองผสมมั้งเนาะเป็นแสดงนะฮะโฆษณาผ้าอนามัยลอรีเอนะฮะมันจะมีช่วงหนึ่งที่แอนจะบอกว่าไม่หวั่นมามากแอนไม่หวั่นมามากสักอย่างนะฮะก็คือหมายถึงว่าแม้วันลอรีเอสุดกลางคืนสุดกลางวันหมายถึงว่าแม้ว่าจะนอนหลับไปแล้วแล้วก็ประจำเดือนจะมามากก็ไม่หวั่นเพราะว่าลอรีเอสมันเอาอยู่เนี่ยก็เลยกลายเป็นประโยคฮิตในยุคนั้นนะฮะก็คือกลายเป็นไม่หวั่นแม้วันมามากก็คือเป็นยุคเดียวกับเพลงของซิลิฟูมันมาจากโฆษณาตัวนี้ถ้าหลายคนจำได้นะฮะเหลือจะเชื่อไม่รู้ใช่ไหมตาทีอาจจะเป็นเด็กอยู่น่าจะประมาณ4-4-4-5เนี่ยนะฮะตาทีอายุกี่ขวบอะ37-38-39-40-42-34ประมาณ7-8 ขวบ 9 ขวบนะอาจจะยังเด็กน้อยอาจจะจำไม่ได้นะฮะแต่มาคุงน่าจะยังเพิ่งขวบ2ขวบอยู่นะตอนนั้นนะฮะไม่หวั่นในวันมาม่าโฆษณาผ้าอนามัยลอรีเอนะฮะหรือโซฟีสักอย่างเนี่ยลอรีเอมั้งเออนะฮะ จำได้ยังน้องของร่อนยิงโอ้ยน้องของร่อนยิงเบอร์มาพี่โอ้ต้องถามน้องของร่อนเคยใช้ลอรีเอหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่ค่อยรับสายหน้าไมค์กันเดี๋ยวเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันนะฮะน้องร่อนส่ง SMS มาเหรอ0840456862นะจ๊ะ0840456862นะครับงั้นเดี๋ยวขอเปิดรับสายหน่อยไหมรับสายก่อนมาไหนมาพอดีเลยนะฮะช่วงนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องของร่อนรายงานตัวค่ะ
0: หายหน้าไปนานเลยบอลจะมาเหรอครับ
1: ยังไม่มาค่ะน้ำมาแทนค่ะพี่วิน
0: น้ำท่วมเยอะไหมแถวบ้านนะฮะ
1: แถวบ้านก็เหมือนกับเป็นริมคลองอ่ะพี่วินก็มีน้ำขึ้นน้ำลงบ้างอะค่ะ
0: หรอมันคือคลองอะไรบอกได้ไหม
1: แสนแสบ
0: คลองแสนแสบเลยใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: คลองอะไรอ่ะ
1: หยอก
0: คลองสักอย่างอะเนาะ
1: คลองสักอย่างขอเพลงหน่อยค่ะพี่วินวันน
0: ี้อะไรครับเ
1: ออขอเพลงซานะคะของโมเมค่ะพี่วิน
0: ได้เลยนะฮะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงรอฟังค่ะพี่วิน
0: จ้าโอเคครับ
1: ตอรอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่ค่ะ
0: ครับโอเคครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
0: คลองขึ้นมาอยู่โซนภาคกลางนั้นเจอน้ำท่วมกันเยอะทีเดียวเดี๋ยวมีสายเข้ามาทักทายกันได้คืนนี้นะฮะเดี๋ยวรอฟังเพลงที่คุณฟังส่งมาคืนนี้0840456862ในคืนนี้เลยนะครับมาช่วงนั้นดิดลูกแก้วกระโดดหนังยางอยู่ไม่รู้นะฮะวันนี้บอลไทย2-2ใช่ไหมฮะ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเพื่อนไม่ทิ้งกันกันจากคลาสแสดงนะครับเพื่อนไม่เคยทิ้งกันไม่ว่าความฝันนั้นจะไกลสักเท่าไหร่นะฮะแฟนบอลลิเวอร์พูลไม่เคยทิ้งดีเจไม่เหมือนตันเนิร์นกับต้นคุง พี่เนิร์นเขาฟังอยู่เนี่ยพี่โอ้นะตันเนิร์นอะไรนะพี่ต้นคุงเขาฟังอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาแล้วใครทักทายแล้วนี่ไงมาแล้วต้นคุงมาพอดีเลยนะทักทายครับขอเพลงชายคนหนึ่งปีเตอร์คอฟเนี่ยฮะปีเตอร์ชไมเคิลเหรอฮะปีเตอร์คอฟนะฮะปอลอมาแล้วห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงนะฮะ เข้ารายการมันก็เอาละนะป่าห่านดินกินหญ้านะฮะครับลุ้นกันต่อนะครับทีมชาติไทย10คนยังต้านอินโดนีเซียเวอร์ชั่น2เอาไว้ได้ครับฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงนะฮะครึ่งแรกเสมอ0-0ครับครึ่งหลัง1-0ดีนเจมนาทีที่84 1ตะหนุ่งนะฮะอีคลาสนาทีที่87ใบเหลืองแดงไทยนิโคลัสมิเกลสันนาทีที่81ต่อเวลาพิเศษยังเสมอ1-1นะฮะเหลืออีกช่วงสุดท้ายก่อนจะจบนะครับพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่นะฮะกับบอลไทย1-1ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเขาคงจะมีการขึ้นมาในหน้าจอนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับในส่วนของบอลไทยณเวลานี้ที่มีการถ่ายทอดสดอยู่นะฮะปีเตอร์ชไมเคิลครับไหนอาแม่สายเข้ามาทักทายช่วงนี้นะฮะสวัสดีครับพี่เจวิน
1: สวัสดีครับ
0: ฮัลโหล1-2-3ได้ยินไหมเนี่ย
1: จะไปดูก่อนรถพยาบาลก่อน
0: นั่นรถพยาบาลก่อนนะสงสัยสายงานเข้าพอดีนะครับมีสายไหมฮะมีสายทักทายกันได้นะจ๊ะถ้ามีดีเจก็จะเปิดเพลงไปเรื่อยๆเปิดเพลงไปเรื่อยๆก็จะคุยข่าวไปเรื่อยๆสบายๆนะครับเนาะอินโดนีเซียตายยากครับไล่ตีเสมอทีมชาติไทยที่เหลือ10คนฟีฟ่าเอเชียนนะครับนะฮะ2-2ครับเอา2-2แล้วตอนนี้นะฮะลุยต่อฮะ2-2แล้วตอนนี้นะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเจวิน
0: สวัสดีครับพี่เจวินว่าไงครับพี่เจวินฮะ
1: เจวินเจพี่ของร้อนนี่เขาเป็นคนกรุงเทพไหมครับ
0: เป็นคนภาคกลางไม่รู้จังหวัดอะไรเหมือนกันภาคกลางนั่นแหละ
1: ต้องเขาไม่ได้อยู่กรุงเทพหรอ
0: ไม่รู้ต้องถามเขาดูสิ
1: ผมพี่มีพี่คนหนึ่งตอนนี้ผมทำเคสตีกับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการชื่อหงเรียกเจ๊หง
0: โอ้ยคนชื่อหงมีเป็นล้านคน ยังไงต่อ
1: แล้วก็นี้หัวหน้าเขาบอกว่าอะไรนะคนเขาผู้ชายที่ว่าทำตรงใกล้เขาบอกว่าเขาไม่ได้จะดีเหมือนหน้าตานะ
0: หมายถึงว่าเจ๊หงนะไม่ดีเหมือนจะดีเหมือนหน้าตา
1: เขาสวยไงก็บอกพี่เป็นหัวหน้าผู้ชายบอกเขาไม่ได้จะดีเหมือนหน้าตานะ
0: อ๋อเข้าใจก็ธรรมดาคนเรามันก็ต้องนั่นที่หนึ่งนะฮะ
1: แต่ว่าถ้าของคนรับผมเขาไปทำงานนะ
0: อะไรนะเขารับเราเข้าทำงาน
1: เขาเราผมเขาทำงานอ๋อ
0: เขาอาจจะสงสารก็ได้เนี่ย สงสารก็ได้นะขอเพลงอะไรเหรอ
1: เอาเพลงยอม POP ครับ
0: ยอม POP ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังโอเคนะ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับจะแชมป์ทักทายเข้ามาในคืนนี้เลยนะฮะมามีสายไหมฮะถ้ามีสายก็ทักทายได้ถ้ามีไม่เป็นไรแล้วจะคุยไปเรื่อยๆจะเปิดเพลงคุยกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้4ทุ่มกับอีก4:15นะกับเรื่องราวของการฟังเพลงนี้กันตรงนี้นะครับใครชอบดูบอลไทยตอนนี้ก็มีไลฟ์สดอยู่นะครับที่เขามีการถ่ายทอดบอลแต่ว่ามันเป็นลักษณะของมันกับให้เราฟังเสียงก็คุยกันนะฮะเนี่ยยังคุยกันอยู่นะ
2: เต็มที่แล้ว
0: นี
2: ่นะครับเดินสุดยอดนะวันนี
0: ้ตอนนี้2-2นะฮะ
2: นี่ลูกตีเสมอนะ
3: ใช่
2: ของอินโดเขาคัดจึงไม่ได้คัดแบ็ค
4: แต่ลูกนี้
3: แต่ลูกนี้จะโทษสลาโนนก็ไม่ได้
2: มันแรงแล้ว
3: ปัดไม่แล้วเขาลงปัดแล้ว
0: นะว่ากันไปปล่อยเขาไปเรื่อยๆนะฮะว่าจะเป็นเยี่ยงไรนะจ๊ะน้องอยากฟังเพลงซาใช่ไหมซาเพลงของโมเมนครสวรรค์

นี่คือเพลงซาจากโมเมนะครับเมื่อฝนมันซาลงไปนะพี่สนเอสเก้ามาแล้วว่าจะไม่มาแล้ววันนี้นะฮะผมว่าวันนี้ขอส่งปิ้งป้องมาให้แฟนรายการวันนี้กินอะไรเอ่ยบะหมี่อะไรฮะเขาเรียกว่าอะไรฮะมาม่าหรอนะฮะมาม่าเกาหลีเปล่านะฮะส่งหนึ่งแก้วให้แฟนรายการมานะมาแล้วเนี่ยเทช้านั่นน่ะเทไวๆสิวันนี้กินเป็นนิยมไทยนะครับไม่ใช่เอสเก้านะนิยมไทยวันนี้เทใส่นี่เติมโซดาอ๋อนะฮะเติมเลมอนนะฮะนี่นะอร่อยเลยทีเดียวนะฮะแหมเติมเพลงกันตรงนี้กับดีเจครับวันสบายๆนะฮะ

พอดีกันตรงนี้นะครับใกล้จะเข้า5ทุ่มแล้วเวลาไวเหมือนกันนะเนี่ยนั่งฟังเพลงกันไปชิวๆสบายๆคืนนี้เลยนะครับเก็บใจแมนดารินชักคงไม่เจอแล้วรักแท้พีซีซามาแล้ว

นี่คือเพลงของ POP ชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าเลยนะลืมชื่อยอมเหรอฮะยอมสั้นๆเลยของ POP นะครับอ่ะตอนนี้ 5:08 น.พี่เอ็มอรัญญาวาสีฟังอยู่ใช่ไหมตอนนี้เราจะฟังเพลงไปเรื่อยมีอะไรบ้างนั้นคุยกันสบายๆกันไปในคืนนี้เลยนะฮะวันนี้ที่เชียงใหม่ฝนตกนะฮะพี่เอ็มบอกว่าพี่สนบอกว่าวันนี้ไปศูนย์ราชการมาเจอน้ำท่วมนะฮะกลายเป็นรองเท้าผ้าใบได้เปียกหมดเลยพรุ่งนี้ใส่รองเท้าแตะไปทำงานเด้อนะฮะสบายๆนะครับพี่บอกว่าปลอพี่เดี๋ยวนะมาคุมพี่ต้นคุมบอกว่าดีเจครับวันนี้มีเรื่องผีใช่ไหมเดี๋ยวมีนะฮะเมื่อวันก่อนดีเจเล่าเรื่องกันไปใช่ไหมเล่าเรื่องวัวธนูใช่ไหมฮะวัวธนูที่พี่เอ็มอรัญญวาสีฝากมาที่เป็นของหลวงปู่ชอบจำได้ใช่ไหมครับที่เขาที่มีหลวงปู่ชอบไปพักที่กุฏิที่บ้านพักที่หนึ่งที่แม่ริมที่สลวงแล้วปรากฏว่ามีหมอผีเขาไม่พอใจเขาส่งวัวธนูควายธนูเข้ามาหาวิ่งเข้ามาหาแต่ต่อสู้กันนะครับสุดท้ายสุดแล้วก็คือไอ้ตัวฤทธานุภาพของหลวงปู่นี่แรงกว่านะครับทำให้ควายธนูวัวธนูเนี่ยมันพ่ายแพ้ไปแล้วกลับวิ่งเข้าไปหาหมอผีใช่ไหมครับแล้วก็เสียชีวิตอันนี้เป็นเรื่องราวที่หลวงปู่ชอบเล่าไว้นะครับวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณเหมือนกันนะฮะมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับไปให้สัมภาษณ์ในรายการคุณจิตดีนะช่อง8นะฮะเป็นอาจารย์ที่ไม่ใช่เป็นอาจารย์หมอผีนะเป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์เกี่ยวกับสอนหนังสือนะฮะแต่ว่าเขาเป็นคนที่เคยบวชนะฮะแล้วก็มีญาติๆมีคุณอาคุณน้าที่มีคาถาคมในสมัยก่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 40-50 ปีแล้วนะโอ้โหสมัยก่อนเรื่องผีเรื่องสางเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายมากๆเลยนะฮะเข้าถึงง่ายแล้วก็พูดถึงกันอย่างแพร่หลายนะเขาเล่าเรื่องตอนสมัยเด็กตอนที่บวชให้แล้วก็มีเรื่องราวของผีเขมรด้วยการความเชื่อของเขมรเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังสั้นๆแล้วกันอาจจะไม่ได้น่ากลัวมากแต่ว่าเล่าเพื่อความบันเทิงแต่ว่ามันก็มีส่วนที่ทำให้เราได้ศึกษาวิถีชีวิตนะของพูดผีปีศาจของเขมรนี่ก็ถือผีมากนะแม้กระทั่งฮุนเซนนะฮะฮุนเซนนี่ถือผีมากเลยนะครับตอนฮุนเซนเขาชนะตอนเขาพระวิหารนะครับที่เขาเอาเขาพระวิหารขึ้นศาลลูกคุณฟังใช่ไหมเขาบนบานศาลกล่าวกับผีนะเขาใช้พูดผีปีศาจในการบนบานศาลกล่าวแล้วเขาก็ชนะจริงๆด้วยไม่แน่ใจว่าฟลุกหรือเปล่าและหรือว่าอย่างไรแต่พอเขามีการบนบานศาลกล่าวเสร็จปั๊บเนี่ยฮะเขาชนะเขาได้เขาพระวิหารไปครอบครองเลยแล้วเขาจัดเลี้ยงทั่วประเทศเลยเขาจัดเลี้ยงผีทั่วประเทศทั่วเขมรเลยเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องผีเขมรให้ฟังนะสั้นๆเดี๋ยวช่วงเที่ยงคืนแล้วกันเนาะอันนี้เกริ่นให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะพี่บอกว่ารอฟังนะฮะงั้นเดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อเนาะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะฮะสภาพมาแล้วนะฮะนะฮะแอบกันหมดมั้งสงสัยนะฮะนี่ครับอะไรเนี่ยฮะอินโดนีเซียผลบอลทีมชาติไทยพ่ายจุดโทษอินโด4-2ใส่โดนของแขกนั่นเลยอินโดนะ4-2ชวดแชมป์อาเซียนครับนั่นเองครับเอ้าเรียบร้อยแล้วนะฮะทีมชาติไทยพ่ายจุดโทษอินโด4-2ชวดแชมป์เอเชียนครับอาเซียนครับนะฮะเรียบร้อยแล้วจ้ะเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตามนั้นเลยนะทำไงอ่ะนี่ครับลองวิเคราะห์วิจารณ์ดูนะต้องให้กูรูนะเรื่องบอลวิเคราะห์วิจารณ์ดูนะว่าจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้นะฮะมาฟังเพลงของอ๊อฟปองศักดิ์กันดีกว่านะครับอ๊อฟปริมเองเหรอถ้าใครปริมแล้วกันนะฮะปริมสภาพนะฮะปริมนะฮะมาฟังเพลงต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยกันมา

งจากอ๊อฟปองศักดิ์นะครับนี่คือที่คิดถึงเพราะเธอใช่ไหมนะฮะถูกใจพี่เอ็มอรัญวาสีนะฮะกลางคืนก็เบาๆสบายๆฟังเพลงไปเรื่อยๆเนาะส่วนช่วงกลางวันนี่ก็จะวุ่นวายหน่อยเพราะคนฟังเยอะนะฮะแล้วก็จะแย่งกันขอเพลงในกลางคืนก็ชิลๆไปฟังเพลงไปเรื่อยๆนะครับนะข้างนอกเหมือนจะมีฝนตกเล็กน้อยเดี๋ยวจะขอดูเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บนึงตอนนี้มีจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะครับที่อุบลไม่มีนะไม่มีนะเหมือนจะมีนิดนึงแต่ไม่เยอะมากมายนะครับบัวงามเด็ดอุดมนะครับน้ำยืนนิดนึงนะครับกระจุกกระจิกไปแต่ว่าทางภาคเหนือจะเยอะนะครับภาคเหนือนี่ตอนนี้อยู่ในเชียงใหม่เล็กน้อยปอแปะปอแปะนะครับทางสายใต้หางดงสระพีแม่วางป่าซางลำพูนจอมทองก็มีตกอยู่บ้างนะครับบันฮงวันนี้เห็นข่าวว่าที่อำเภอบันฮงลำพูนมีน้ำป่านะน้ำไหลลงเขามานะฮะที่บันฮงลำพูนนะครับแล้วก็ลากลงไปแถวลำปางศกปราบแต่ว่าแถวอำเภอเถินเนี่ยจะเยอะหน่อยเถินแม่พริกทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยลานหอยบ้านตากจังหวัดตากตกเยอะหน่อยนะครับวังเจ้ากำแพงเพชรตกเยอะเลยแต่ก็มาหยุดอยู่แถวกำแพงแล้วก็หายไปนะครับแล้วก็หายไปนครสวรรค์ไม่มีครับไปมีที่เทพสถิตนะครับบำเหน็จนรงค์นะครับบ้านหนองอะไรอย่างด่านคุณทศนะครับโนนไทยอันนี้เป็นโคราชแล้วเนาะเขาโคราชจะมีจุดหนึ่งนะครับแล้วก็พอเข้าภาคกลางนะฮะก็หายไปจะมีเล็กๆน้อยๆก็จะกระจายกันไปนะครับที่อยุธยาบ้างธัญบุรีปทุมธานีกรุงเทพเล็กน้อยกรุงเทพเป็นโซนตะวันออกนะฮะบางพลีสมุทรปราการไม่เยอะมากมายสมุทรสาครตกในทะเลนะฮะบางกระเจ้านะฮะแล้วก็ตกอยู่ที่ฝั่งของบ่อพลอยแหละฮะบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยมีพลอยเม็ดใหญ่นะฮะนะครับฮะฝั่งนี้ด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรีนะครับที่ตกอยู่ตอนนี้กำลังฟ้าและฟ้าร้องอยู่ในกาญจนบุรีนะครับทางอุบลไม่มีครับอุบลทางฝั่งนี้ไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะครับทางภาคใต้ลงไปมีหัวหินเล็กน้อยครับหัวหินประจวบคีรีขันธ์ภาคตะวันออกไม่มีนะสัตหีบระยองแกลงมีทั้งจันทบุรีนะครับจันทบุรีกับจังหวัดตราดมีนะครับมีฝนตกปราบปรายเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับจันทบุรีมีตราดไม่มีนะครับนะฮะแล้วก็ลงไปที่ทุ่งเลยฮะที่เกาะ2ที่ภาคใต้นะครับภาคใต้นี่เกาะ2กับเปอร์พัดโต้นะอำเภอชัยยาท่าชนะละแมนะครับโซนนี้นะครับสุราษฎร์ธานีนะครับคุระบุรีสุราษฎร์ตัวเมืองตกอยู่ครับลงไปถึงนาสารเคียนซานเชื่อมอำเภอนะฮะท่าสาราท่านราชนครศรีธรรมราชก็ตกอยู่นะฮะแล้วก็หายไปนะไปมีอีกทีโน่นครับหาดใหญ่สงขลาชนะสบายอยะลาตกหนักเลยฮะยะลานะฮะตกหนักเลยนะครับทั่วอำเภอเลยครับมีเหมือนกับพายุหนักเลยนะครับฟ้าแลบฟ้าร้องที่ยะลานะครับปัตตานีด้วยอ่ะแต่ปัตตานีนะแล้วก็ข้ามไปฝั่งมาเลเซียเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็มีฝนฮะตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับกรมอุตุบอกเอาไว้นะครับว่าวัน2วันนี้นะครับจะมีอากาศเย็นจากจีนครับแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยครับทำให้ภาคเหนือมีอากาศเย็นลงแล้วก็ทำให้เกิดฝนที่ภาคเหนือก่อนในช่วงของวันที่5 6นี้นะครับวันนี้พรุ่งนี้ภาคเหนือจะเจอก่อนแล้วก็เดี๋ยว7 8เนี่ยมันจะลงไปกรุงเทพภาคกลางนะภาคตะวันออกอันนี้เจอแน่นอนในส่วนของภาคตะวันออกนะฮะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่ามะรืนนี้หรือว่าวันที่10เนี่ย7 8 9 10นะฮะจะเป็นอย่างไรสำหรับภาคฝั่งนั้นนะฮะแต่ตอนนี้ที่เขมรตกเยอะนะพนมเปญ นะฮะพนมเปญลากไปนู่นเลยนะฮะนครโฮจิมินห์เลยที่เวียดนามก็ตกหนักอยู่นะฮะทางฝั่งโน้นนะเขมรวันนี้จะเล่าเรื่องของเขมรกันนะเดี๋ยวรอให้หมดคิวเพลงกันก่อนกันละกันนะครับนะฮะสวัสดีหนุ่มเชียงรายเวียงป่าเป้านะฮะสวัสดีครับอ๋อหนุ่มเชียงรายก็เป็นลิเวอร์พูลเหรอฮะแหมขึ้นโลโก้ลิเวอร์พูล FC มานะฮะเอ๊ะลิเวอร์พูลหรือ KFC ฮะนะขึ้นโลโก้ไว้นะครับทักทายยามค่ำคืนกันละกันนะครับกับวันสบายๆมาฟังเพลงต่อดีกว่ามาดีจะค้างอะไรนะอากาศของแป้งใช่ไหมครับมีฝนจางดังหายเนาะที่ขอมาเนาะได้เลยมานะฮะใครจะหลับแล้วเปิมจะหลับแล้วหรอแป้งนกแก้วมาแล้วนะฮะ

คือเพลงอากาศครับงานจากพี่ป้างนะคลินนั่นเองนะครับเป็นเพียงเพลงอากาศที่ล่องลอยผ่านไปใช่ไหมนะฮะมาพี่บะหนุ่มเชียงรายบอกว่าดีเจครับขอแก้ข่าวเมื่อกี้ดีเจแซวว่าเป็นอะไรนะเป็น FC ลิเวอร์พูลไม่ใช่นะครับเป็น FC ของแมนยูนะครับที่ขึ้นภาพหน้าจอคือขึ้นภาพแซวนะดีเจก็ว่าเอ๊ะทำไมแปลกๆนะฮะพี่ดาวเชียงรายหนุ่มเชียงรายเขาบอกว่าภาพตอนแรกเป็นลิเวอร์พูลนะฮะถอดแว่นออกพอใส่แว่นปุ๊บกลายเป็น KFC ทันทีเลยนะฮะหงหรือไก่ฮะแหมอันนี้คือแซวมานะฮะสงสัยเจอน้องหงรอดเมื่อกี้เป็นไงก็เลยทนไม่ไหวก็ต้องโผล่มาซะหน่อยนะฮะปลอนะฮะพิจบ่าวเชียงรายบอกว่าเพิ่งไปช่วยน้ำท่วมมาครับที่อำเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายก็ท่วมก็อ่วมเหมือนกันนะฮะน้ำล้นสปริงเวย์ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วครับขอให้จะตกต่อเนื่องแล้วกันนั่นแหละสิพี่เรากลัวว่ามันจะตกต่อเนื่องไงนะฮะต้องระมัดระวังแล้วกันนะฮะนะฝนเนาะเพลงอะไรบอกมาเดี๋ยวเปิดให้นะฮะลืมเพลงพี่ต้นคงว่ะอย่าลืมเปิดเพลงปีเตอร์ชไมเคิลผมนะฮะปอลอห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงนะอ๋อชายคนหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้นะฮะห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงถามมาร์คคงรู้เคยยินสโลแกนนี้ไหมฮะเคยยินป่ะประหารดินกินหญ้าไม่เอาบอลนะไม่เอาบอลโฆษณาจากโฆษณาอะไรแต่มาร์คคงกับอะไรนะกับตาฟานห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ายุงนี่คือโฆษณาอะไรตอบสิต้องถามวัยรุ่นเจนซีตามาร์คคงนี่เกิดปี43นะฮะโสตทีตาฟานนี่เกิดปี37นะฮะก็ถือว่าเป็น7 Y แหละนะฮะรู้จักไหมหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุงต้องถามมาร์คคงนะครับอ่ะมาพี่นกแก้วหันดินกินฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุงนี่คือโฆษณาอะไรเคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไหมพี่นกบอกว่าใช้ประจำเลยค่ะยุงกัดนะฮะตาทีตอบถูกนะฮะมันก็โฆษณาเรื่อยๆอยู่เนาะยังมีอยู่นะยังมีอยู่เรื่อยๆเนาะแต่มาร์คคงอาจจะไม่ทันตอนที่มันโฆษณาเมื่อก่อนน่าจะมายุคเดียวกับโทนับนะโทนับนะแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกมันงั้นก็ทำไมไม่ใช้ไดเคียวกันล่ะเพราะใช้แล้วเครื่องฟรีสตาร์ทติดง่ายมายุคเดียวกันเลย240ต้นๆเป็นโฆษณาที่ไม่เคยเปลี่ยนสปอตโฆษณาเลยนะครับงงมากเลยสวัสดีพี่โด่งเมืองเลยด้วยกันละกันทักทายด้วยกันละกันครับแอบฟังอยู่ไม่กล้าขอบเพลงคิวน่าจะเยอะแล้วนะฮะถ้ายังก็อยากจะฟังเพลงเนาะไม่หลับถ้าไม่กลับพร้อมเธอเดี๋ยวเปิดให้พี่เดี๋ยวเปิดให้นะพี่โด่งนะพี่นกแก้วว่ากินยุงจะกินยุงนะอยากฟังทิ้งไว้ในใจด้วยนะพี่บ่าวเชียงไฮ

ี่คือเพลงของเพลงของปีเตอร์นะครับชายคนหนึ่งนะครับนี่พี่หนุ่มเชียงรายว่าขอเพลงนี้เข้ามาทิ้งไว้ในใจตอนนี้เฝ้าอยู่สถานะอยู่ที่สถานีสถานการณ์อยู่นะครับรอดูสถานการณ์น้ำนะครับเนาะแต่ในเรดาร์ไม่ได้ตกนะพี่ที่ยังปะเป้านะก็น่าจะสบายจะได้ระดับหนึ่งนะเนาะเออนี่พี่ต้นคงว่าต้นรถเป็นอะไรอ่ะต้นรถเป็นอะไรอ่ะอะไรนะมันรู้พูดเป็นไงลืมไปแล้วนะต้นรถเป็นอะไรอ่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะทำไมไม่ใช้น้ำมันดูทีดีๆล่ะเดี๋ยวนี้เขาใช้กันเต็มเขาใช้กันทั้งนั้นเลยนะเพราะใช้แล้วเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายนี่ยังจำได้อยู่นะโฆษณาเนี่ยได้เกียวนะฮะมันจะโฆษณาช่วงมวยออกนะช่วงมวย 3K แบตเตอรี่นะฮะอะไรอย่างนี้นะ

พลงจากนี่เลยนะฮะเมย์นะครับชื่อเพลงว่านอนไม่หลับถ้าไม่กลับพร้อมเธอนะฮะเออนะฮะนาทีมันขอลูกทุ่งมาหนึ่งเพลงเหรอไว้ท้ายรายการเขาเปิดให้ด้วยอันต้องแยกก่อนหลังเล่าเรื่องผีค่อยเปิดให้นะจ๊ะนะฮะส่งเพลงมาคืนนี้ตอนนี้ไม่ต้องขอเพิ่มเลยนะฮะเดี๋ยวจะเปิดตามคิวที่มีอยู่เดี๋ยวสักครู่นะฮะเราจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังกันนะครับตามที่ได้เกริ่นเมื่อสักครู่นี้ฟังเพื่อความบันเทิงเนาะฟังเพลงไปด้วยนะฮะหลังๆวันนี้นักร้องเดี๋ยววันนี้ก็มีอยู่นักร้องหนึ่งคนเดี๋ยวรอจบเรื่องผีค่อยเปิดให้แล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงนาทีแล้วกันเนาะนะฮะวันนี้วันจันทร์ที่5ว่าฮะวันนี้วันจันทร์ที่5สบายเลยนะตะกี้จะลืมเพลงอะไรนะฝนจางนางหายหนึ่งเพลงก็ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมครับของพงเทพกระโดนชำนาญเดี๋ยวเปิดให้ฟังสักครู่กันละกันนะครับมาเปิดเพลงต่อมา

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าน้ำเต็มอันนี้เพลงที่มีชื่อว่าคำเฉยๆนะครับที่ฝากมาด้วยกันละกันนะฮะเดี๋ยวเคลียร์เพลงกันนะครับใกล้เช่นคืนเดี๋ยวมาเล่าเรื่องราวหลอนๆให้ฟังกันนะฮะเดี๋ยวเจเตรียมเรื่องราวมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันยูทูบตอนนี้คือไปหมดแล้วใช่ไหมพวกไบโพล่าทั้งหลายเนี่ยที่เขาไปไม่อยู่เพราะอะไรเพราะว่าสังคมออนไลน์โซเชียลมันมีอะไรที่ล่อมากกว่าเหมือนคนเล่น TikTok นะฮะที่ปัดหน้าจอไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าพวกสมาธิสั้นนะฮะเปิดนั่นเปิดดิ๊กๆๆนะฮะอันนี้เรียกว่าพวกสมาธิสั้นหรือพวกไบโพล่านะฮะก็ปล่อยไป

ของฉันยังต้องรออีกนานหรือเปล่านะนี่คือเพลงจากเนสกาแฟนะครับที่คัฟเวอร์เอาไว้นะฮะใช่ไหมว่าน้ำเต็มแก้วเดี๋ยวขอเปิดเพลงเพื่อชีวิตหนึ่งเพลงมาอยากฟังฝนจางนางหายนี่พี่เอ็มอรัญญวาสีอยากฟังนะครับมาเคลียร์เพลงกันช่วงนี้จะเล่าเรื่องหลอนให้ฟัง

0: เขาบอกว่าฝนจางนางหายนะฮะฝนจะจางได้ไงมีคลิปที่แชร์ในออนไลน์กับเพลงที่มีชื่อว่าน้ำเต็มแก้วนะฮะแต่นี่คือน้ำเต็มบ้านขอฟังหน่อยสิดูฟังซิว่าเป็นไงน้ำเต็มบ้านแหละขอฟังหน่อยสิมามาคุง
1: ฉันยัง

0: ็สรรหาเพลงเน
1: า
0: ะ
1: ฉันยังจะต้องรอคอยการช่วยเหลือจากรัฐบาลมาแก้ไขสถานการณ์อีกนานไหม
0: ช่องแรกเนี่ยอาจจะแบบมีแบบว่าลากยาวนิดนึงเนี่ยอันนี้คือวงเดอะพากันศูนย์เนาะเขาร้องเอาไว้ในสำหรับเพลงนี้นะฮะดีเจวินเจอมาแล้วมาคุงน้ำท่วมแล้วเรารู้เลยไงว่ามันเป็นยังไงที่เชียงใหม่เราเจอแล้วไงแล้วหลังจากที่น้ำท่วมเลยเสร็จแล้วนะโอ้โหขยะเต็มเลยทีเดียวนึกคุณฟังใช่ไหมว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่นะไอ้รอยน้ำท่วมยังมีอยู่นะผ่านไป2ปีนะฮะรอยน้ำท่วมที่อยู่ตามกำแพงยังอยู่นะฮะตอนนั้นที่น้ำท่วมเชียงใหม่หมดไป1สัปดาห์นะฮะพวกของใช้เฟอร์นิเจอร์ขยะได้กองกันเต็มที่นอนนะฮะนะเต็มถนนเลยคือแบบเหมือนกับเมืองเหมือนโดนระเบิดลงอะฮะเหมือนเขมรโดนระเบิดลงฮะของทุกอย่างกองพันเดินเทินเทอร์เต็มหน้าบ้านนะครับบ้านช่องเดือนหอต่างๆนะฮะคือทุกคนเอาของมาทิ้งมาคว้างกันนะทิ้งกันเยอะเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เคยเจอน้ำท่วมที่เชียงใหม่เมื่อประมาณ2ปีแล้วก็เข้าใจแต่กรุงเทพจะเสียหายเยอะกว่าเพราะอาคารบ้านเรือนเยอะกว่าเนาะก็ไม่ต่างกับเชียงใหม่แต่บางแยกมันกว้างกว่าเฉยนะฮะแต่กรุงเทพจะมีความน่ากลัวตรงที่ไฟฟ้าด้วยนะฮะที่เนี่ยที่ BP Leo ตรงเนี้ยนะฮะวันที่3ที่น้ำขึ้นสูงนี่จะนั่งจัดรายการในห้องนี่แหละแล้วก็ชะเง้อดูหน้าต่างโอ้โหข้างนอกน้ำขึ้นสูงมากนะฮะรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่อะนะฮะขนาดมันอยู่ที่สูงนะฮะขึ้นมาดับเกือบจะถึงเบาะแล้วอะฮะพอสักพักนึงปั๊บประมาณตีสามตีสี่เลยเบาะเลยนะฮะเลยเบาะเลยแล้วทีนี้ก็ดีเจก็เลยปล่อยมันจมไปเลยนะฮะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เต็มเลยปล่อยมันจมมันเสียไปเลยแล้วต่ออีกวันนึงก็เลยลากมอเตอร์ไซค์ตัวเองเนี่ยข้ามไปฟากไปฝั่งโน้นนะซึ่งมันจะเป็นที่ที่น้ำไม่ท่วมนะฮะคุณฟังใช่ไหมได้พอลากลงไปข้างล่างนะบุ้งจมไปเลยเหลือแต่กระจกมองข้างอะมาคุงคุณคิดดูว่ามันลึกแค่ไหนอะลากไปนี่คือไม่เห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์นะดีเจเดินไปน้ำประมาณหน้าอกนะฮะแล้วก็ไอ้กระจกมองข้างอะโผล่มาพ้นน้ำนะฮะสองอันนะฮะแล้วก็ลากไปเรื่อยลากขึ้นไปเรื่อยสักพักมันก็ค่อยโผล่ขึ้นมาทีละน้อยทีน้อยมันเริ่มน้ำเริ่มต่ำลงไงนะพอเลยตรงนี้วัดตรงนี้ไปก็มอเตอร์ไซค์ก็โผล่ขึ้นมาพ้นคันนะเหมือนขึ้นมาจากน้ำทะเลฮะฟิวนั้นเลยนะพอขึ้นไปปุ๊บโอ้ยนะฮะรถมอเตอร์ไซค์จอดกันเต็มเลยทีเดียวนะฮะอันนั้นเป็นประสบการณ์ที่เจอนะฮะในตอนนั้นที่น้ำท่วมเชียงใหม่รอบที่แล้วนะฮะแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ไปจอดนอกนู่นเลยแล้วเขาก็ดับไฟฟ้านะเมื่อไม่ให้ไฟมันช็อตนะฮะเพราะน้ำมันขึ้นถึงระดับถึงเกือบมิเตอร์ไฟฟ้าน้องนึกทูว่าเสาไฟฟ้ามันสูงแค่ไหนนะครับแล้วมันจะมีมิเตอร์ใช่ไหมฮะมิเตอร์ที่วัดไฟฮะมันจะหมุนอยู่ใช่ไหมฮะมันขึ้นปิ่มแล้วว่าจะชนมิเตอร์ไฟฟ้าแล้วเขาต้องตัดไฟหมดเลยแถวโซนที่อยู่ตรงนี้นะฮะเลยไฟฟ้าเลยดับเลยดับไป 4-5 วันเลยทีเดียว 3-4 วันเลยนะเพราะว่าน้ำมันสูงเกินมันท่วมมิเตอร์ไฟฟ้าเลยเดี๋ยวไฟช็อตเออนะฮะพี่เลิฟบอกว่าน้ำท่วมไม่เท่าไหร่ทำไมไม่เท่าไหร่พี่เลิฟท่วมหนักสิไม่เท่าไหร่ไงนะฮะอ๋อแต่พักโรงแรมหลอนอ๋อแล้วก็จากนั้นก็ไปพักโรงแรมหลอนกว่านะฮะก็หลังจากนั้นก็ไปพักที่โรงแรมแถว7ยอดโรงแรมหลอนมากเลยนะฮะไปนอนโรงแรมคืน1คืน2คืน2คืนนอนโรงแรม2คืนได้หนีนะฮะหนีจากตรงนี้ไปเลยไปนอนโรงแรม2คืนนะฮะเพราะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ไหวนะตอนนั้นเนี่ยเชียงใหม่มันมี2ฝั่งฮะมันมีฝั่งที่ฝั่งแม่น้ำปิงกับฝั่งที่สูงขึ้นไปอย่างพี่เลิฟไปโชคดีโซนหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มันสูงเป็นภูเขานะฮะแต่ว่าโซนดีเจมันจะค่อยต่ำลงไปเรื่อยๆแล้วใกล้แม่น้ำปิงแล้วนะฮะซึ่งพินาศมากในเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะก็เป็นประสบการณ์นะครับที่จะว่ากรุงเทพยังท่วมน้อยกว่านะแต่เพียงแต่ว่ากรุงเทพมันเสียหายว่าเศรษฐกิจไงแต่ว่าความลึกในเชียงใหม่ลึกกว่าแต่ว่ามันก็มีบางโซนกรุงเทพที่ลึกระดับอกก็มีเหมือนกันนะแต่เหมือนจะเป็นที่ต่ำๆแต่เชียงใหม่มีที่ลึกระดับหน้าอกระดับเอวเยอะเกือบทั่วไปเลยระดับเอวหน้าอกเลยเออนะฮะปีนั้นนะตอนปีนั้นนะฮะมาเล่าให้ฟังนะคุณฟังเป็นประสบการณ์คนหัวลุกนะในตอนนั้นเลยนะจ๊ะนี่ครับเอาละมาเดี๋ยวมาเปิดเพลงกันต่อดีว่าเราจะมาเล่าเรื่องหลอนกันละเที่ยงคืนขอเปิดหนึ่งเพลงนะฮะนายกไม่ว่างไปอวยพรมันเกิดให้เนวินอยู่นะฮะเนวินชอบนะฮะนี่ไงเจ้าของพักไงเจ้าของพักเขาแหละนะฮะมาเปิดเพลงขอสักหนึ่งเพลงมาขอหนึ่งเพลงนะฮะนะมาขงหัวเฮ้อนะเฮ้อเอาหนึ่งเพลงแล้วกันช่วงนี้นะฮะก่อนที่เราจะมาฟังเรื่องหลอนกันเอาเพลงอะไรดีชิวๆสบายๆ สักเพลงกันแล้วกันเนาะนะฮะชิวๆสักเพลงแล้วกันช่วงนี้นะครับนะไอแล้วกันอ่ะกันจอมันดับนะชนบุรีดีสุดไม่ท่วมถึงจะท่วมแต่ก็ลงระบบก็ระบายลงทะเลตลอดมาคุมบ่อไว้

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสงบเสงี่ยมเจียมตัวนะครับเป็นเวอร์ชัน AI ที่ cover เอาไว้นะครับโครงการวิจัย20ปีเขื่อนแก้มลิงนะฮะก็ไม่รู้สิเรื่องอนาคตในกรุงเทพมหานครภาคกลางจะทำยังไงกับน้ำท่วมเนาะเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาทุกปีนะฮะแล้วก็โซนจังหวัดในโซนของที่เป็นอยุธยาอะไรเงี้ยนะฮะที่มันใกล้กับน้ำเจ้าพยาน้ำใหญ่ๆเนี่ยมันคงจะต้องหาวิธีแก้ไขต่อไปป้าเอ๋ยหายไปเลยนะบ้านน้ำท่วมหายแล้วมั้งพวกนี้สูงวัยคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะพี่นกแก้วเงี้ยนะป้าเอ๋ยเงี้ยนะฮะแชททีนึงตอบประมาณเดือนนึงตอบอะไรเงี้ยนะนะเอาเลยครับมาถึงเรื่องราวหลอนนิดดีกว่าอ่ะก่อนจะฟังเรื่องหลอนช่วงนี้ฝาก True Detect กันก่อนก็แล้วกันนะครับทาง True Detect เองเขาก็มีนวัตกรรมนะครับในการช่วยเหลือน้ำท่วมด้วยอย่างวันก่อนที่ได้มีการทดลองบินโดรนนะครับเอาโดรนเนี่ยไปบินส่งของส่งอาหารนะฮะเขาเรียกว่าเป็นของที่มีประโยชน์ต่างๆนะที่จะให้กับประชาชนนะโดยการใช้โดรนนะครับในการที่จะบินส่งของนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่จะทำให้เขาเรียกว่าการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความไวขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยรถเข้าถึงไม่ได้ยารักษาโรคก็ดีใช่ไหมครับการใช้โดรนและโดรนไม่ใช่โดรนเล็กๆนะครับโดรนใหญ่มากเลยมาคุงนะใหญ่แบบใหญ่มากใหญ่เท่ากับกว้างมากกว้างเท่ากับกระบะรถยนต์อ่ะอย่างนั้นเลยนะฮะและราคาเป็นแสนนะฮะหลายแสนเลยนะครับเขาสามารถที่จะบรรทุกคนได้ตั้งคนหนึ่งเลยแต่ว่ามีใครขึ้นนะฮะแต่ว่าพูดถึงว่าสามารถบรรทุกของได้หนักตั้งร้อยกิโลทีเดียวนะฮะสามารถที่จะเอาใส่ของแล้วไปหย่อนให้พื้นที่ที่วิกฤตได้ด้วยอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมของ True ที่เขามีการวิจัยคิดค้นนะฮะเพื่อที่จะให้การสื่อสารนะครับสามารถใช้ประโยชน์ดัดแปลงได้อย่างเช่นเมื่อวันก่อนสัปดาห์ที่แล้วก็ขึ้นไปเชียงใหม่แล้วก็เอาไปทดลองบินบนเขาบนดอยนะฮะที่เชียงใหม่นะบินข้ามภูเขาเป็นลูกเป็นลูกอ่ะเพื่อให้ทดลองเขาตั้งค่า GPS เพื่อมันไปลงใส่บ้านคนหมายถึงว่าเราจะเอาของไปส่งบ้านนี้ตั้ง GPS ว่ามันทดลองว่ามันตรงหรือเปล่ามันลงได้หรือไม่อย่างไรก็ปรากฏว่าก็ได้ผลนะฮะสำหรับจะทดลองส่งของได้ก็จะเอามาประยุกต์ใช้ให้คล้ายกับสถานการณ์ได้เพียงดีนะครับนะฮะนะฮะอ่ะว่ากันไปกันละกันเนาะนะฮะอย่าแกงป้าเอ๋ยนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวช่วงนี้ฝากทรีแท็กแล้วก็ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้ม1บาทรวมถึงคลินิกธนกรรมเดนทิสต์สมัยเชียงใหม่ด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องหลอนกันช่วงนี้แล้วกันเดี๋ยวฝากสปอนเซอร์ก่อนกันละกันครับ
1: ติดสปีด 5G ไปกับ True D-Tag เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็วแรงได้

0: พียบเราจะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรงทั่วไทย
1: ฝาก True D-Tech ด้วยกันและกันให้การดูแลกันช่วงนี้นะฮะทักทายพี่ทวิตกี้ด้วยกันว่าขอชาตรีหนึ่งเพลงนะมาดึกเกินนะพี่เที่ยงคืนแล้วน่าจะจบรายการแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องผีเรื่องหลอนกันดีกว่าเมื่อกี้ที่เจ๊เกริ่นเอาไว้ละนะสำหรับเรื่องราวหลอนๆในคืนนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวกับหมอผีเขมรไหมคุณผู้ฟังได้ฟังด้วยแต่ว่าอีกละก่อนจะฟังเดี๋ยวเปิดชาตรีให้ฟังก่อนปะนะพอดีกำลังเตรียมเรื่องพอดีชาตรีเหรอฮะ
2: ชาตรี
1: เดี๋ยวเปิดให้พี่ทวิตกี้หนึ่งเพลงกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะขอดูแป๊บนึงนะชาตรีและอธิษฐานรักชาตรีมาชาตรีหนึ่งเพลงมาฟังเพลงเก่าจากชาตรีหนึ่งเพลงแล้วกันเพลงยุค90นะฮะเดี๋ยวมาฟังเรื่องหมอผีเขมรกันอันนี้เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดโดยอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่ให้สัมภาษณ์ที่ช่อง8นะฮะ RS นะครับ

ป็นเพลงเก่าๆจากชาตรีไม่ใช่สรพงษ์ชาตรีนะคนละคนกันนะอันนี้ชาตรีก็คือนักร้องนะตาทีนะฮะคนละคนกันนะฮะเฝ้าคอยอธิษฐานนะตาทีบอกว่าสรพงษ์ชาตรีคนสร้างหลวงพ่อโตใหญ่ที่มากใหญ่ที่สุดนะฮะในโคราชนะเหรออาสาถูกแล้วกันนะครับอ่ะมาพูดถึงเรื่องราวของเรื่องหลอนกันดีกว่านะฮะพูดถึงวัดวาอารามเครื่องรางของขลังนะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยเอเชียบ้านเราถือว่าเป็นเมืองพุทธนะครับมาเฉพาะไทยนะฮะไทยพม่าโอ้คุณฟังใช่ไหมว่าคนพม่าเนี่ยเขาเชื่อเรื่องผีสางเชื่อเรื่องของวัดวาอารามมากนะอย่างเชียงใหม่อยู่ใกล้พม่าเนาะก็จะมีคนเมืองพม่ามาอยู่ที่นี่คนไทยใหญ่มาอยู่พม่าอยู่นะเวลามีกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยโอ้โหคนพม่าคนไทยใหญ่เต็มทีเดียวเต็มวัดวาอารามเพราะว่าเขาถูกปลูกฝังนะครับในเรื่องราวของการทำบุญนะฮะหรือว่าการทำบุญทำทานต่างๆเหมือนกันฮะคนลาวก็เหมือนกันหรือคนเขมรก็เหมือนกันเพราะว่าถือว่ารากเหง้าเดียวกันในโซนของตรงนี้นะฮะไทยพม่าลาวเขมรถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเขมรก็ตามแต่ว่าถ้าลงไปทางด้านของมาเลเซียหรืออินโดเนี่ยเขาจะเป็นอิสลามก็จะเป็นอีกฟิลนึงนะฮะวันนี้ไทยแข่งกับอินโดใช่ไหมฮะโดนของแขกเข้าไปในอิสลามแต่จริงๆวิถีชีวิตของคนมาเลย์หรือว่าคนอินโดก็ไม่ต่างกับไทยดิจะไปดูในวิถีชีวิตของเขานะฮะก็บ้านเหมือนเราแหละมีสวนยางมีสวนผลไม้นะฮะทำสวนทำไร่ทำนาเหมือนเราเลยแต่เขาไม่มีวัดเฉยๆก็เป็นมัสยิดเฉยๆแต่เหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะขับดูใน Google Map นะครับไปมาเอาตากผ้าตากข้าวเปลือกเงี้ยนะฮะเหมือนอีสานเลยแต่ทีเหมือนอีสานเลยอีสานตากข้าวทีนึงเต็มถนนเลยเดียวนะทางด้านของอินโดก็เหมือนกันตากข้าวทีเต็มลานเดียวนะแต่ว่าเขาเป็นแขกอิสลามเฉยๆเขามีมัสยิดกรุเซมัสยิดนะแทนไม่มีวัดวาอารามไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับพุทธนะฮะแต่ทีนี้ทั้งนั้นนะครับแต่ละประเทศก็จะมีความเชื่อเรื่องของพุทธผีวิญญาณวันนี้จะมาอยู่มาดูที่ประเทศเขมรกันครับประเทศเขมรกันนะจ๊ะว่าเป็นอย่างไรบ้างงั้นขอซาวหลอนอาจจะยาวนิดนึงนะฮะเป็นเรื่องเล่าผสมเรื่องจริงนะฮะเรื่องเล่าผสมเรื่องจริงหมายถึงว่าเป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันมาด้วยแล้วก็เป็นเรื่องราวที่อาจารย์ท่านนี้ได้เล่าไว้ด้วยนะฮะอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับได้มาพูดคุยในรายการช่อง8นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนกับคุณจิตดีนะครับถึงเรื่องราวของเขมรและความเชื่อของพุทธผีปีศาจนะครับอาจารย์คนนี้เขาเป็นคนที่ศึกษานะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมเขมรนะครับแล้วก็ตอนเป็นเด็กเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าอยู่อีสานด้วยก็มีโอกาสได้เผชิญเรื่องราวที่น่าสนใจก็จะนำมาเล่าให้ฟังนะครับพูดถึงเขมรนะฮะเขาจะมีความเชื่อเรื่องผีมากเลยทีเดียวนะฮะเขมรเนี่ยผีเขาจะมีการแบ่งชั้นด้วยนะผีระดับไหนระดับ1 2 3อย่างบ้านเราไงสัมภเวสีคือผีเร่ร่อนใช่มั้ยครับผีมีญาติผีไร้ญาติเนี่ยระดับผีที่เป็นระดับเทพมันก็จะมีระดับเลเวลของมันอีกด้านของเขมรก็เหมือนกันนะครับผีที่มีลักษณะนะครับนะที่มีลักษณะสูงสุดใหญ่สุดนะฮะของเขมรนะเขาจะเรียกว่าคมอดนะฮะคมอดคือใหญ่สุดนะฮะคมอดเทวดาคือเทวดาของผีแล้วไอ้คมอดเนี่ยผีตรงเนี้ยเขาจะมีเขาเรียกว่ายศถาบรรดาศักดิ์สูงกว่าเขาจะอาศัยอยู่ในนครวัดนครธมนะฮะตามวัดวาอารามต่างๆในเขมรเขาเรียกว่าคมอดต่อมาเขาเรียกว่าต่ำมาอีกเขาเรียกว่าลูกขเทวดาอันนี้จะเป็นผีที่เฝ้าสถานที่นะอาคารต่างๆบ้านต่างๆโบราณหรือว่านางไม้ต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าลูกคาเทวดานะครับอันนี้คือเลเวล2 อย่างที่เขมรเขาจะเชื่อมากๆเลยนะครับทีนี้ตัวคุณเซนเองนะก็มีความเชื่อเรื่องของผีสางมากๆเลยคุณฟังใช่ไหมคุณเซนเนี่ยเคยจัดบวงสรวงใหญ่มากเลี้ยงผีบนยอดเขาเลยนะครับเลี้ยงผีเลี้ยงเทพเทวดาที่เข้าไปบนบานศาลกล่าวคุณฟังสังเกตไหมว่าคุณเซนไม่เคยห้อยพระเลยไม่ห้อยพระออกสื่อเลยนะหรือไม่เคยในบ้านเขาอะไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเท่าไหร่แต่เขาก็ยังมีความเชื่อด้านของรากฐานศาสนาพุทธอยู่นะนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้อินกับศาสนาพุทธเหมือนคนไทยคนไทยเนี่ยโอ้ดูสิอนุทินชาญวิรกุลเนี่ยเดี๋ยวห้อยพระวัดนั้นวัดนี้ใช่ไหมครับต่างๆอันนี้คือคนไทยเรามีความเชื่อเรื่องของพระของศาสนาพุทธแต่ฮุนเซนนี่เชื่อเรื่องผีนะเขาว่ากันว่าตอนฮุนเซนเนี่ยนำในส่วนของเขาพระวิหารเนี่ยขึ้นไปสู่ศาลโลกที่มีการแย่งกันระหว่างไทยที่มีการสู้รบตอนเขาแล้วนู้นนะฮะเขาบนบานศาลกล่าวผีนะผีบนเขานะฮะว่าขอให้ชนะประเทศไทยขอให้ศาลโลกเนี่ยเห็นใจอะไรต่างๆบนบานศาลกล่าวแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขาชนะคดีเขาได้เขาพระวิหารเนี่ยไปเป็นของเขาเองอาจจะด้วยความที่
ศาลโลกให้การช่วยเหลือหรือเข้าข้างก็เป็นได้เหมือนกันแต่อีกในยันหนึ่งคนก็แอบคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะเขามีอะไรหรือเปล่านะกับพูดผีวิญญาณหลังจากที่เขาชนะคดีในตอนนั้นที่ได้เข้าเขาพระวิหารไปนะครับคุณเซนก็จัดวงสวงใหญ่มากเลยบนยอดเขาเลยเลี้ยงลูกเทวดาเลี้ยงคัมมอดนะฮะเลี้ยงวิญญาณผีต่างๆที่เขาเชื่อนะฮะว่าโดนบันดาลให้เขาสามารถชนะคดีความได้อย่างสมเกียรติเลยและไม่ใช่ครั้งเดียวนะฮะหลายๆครั้งที่มีการชนะคดีความต่างๆเขาจะจัดเลี้ยงบวงสรวงตลอดเลยที่บ้านของเขาอันนี้คือคุณเซนนะครับเขาเชื่อเรื่องนี้มากๆเลยนะฮะอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับเป็นอาจารย์คนหนึ่งนะครับที่อยู่ทางอีสานใต้ครับได้มีความเชื่อเรื่องของผู้ผีวิญญาณของเขมรมากๆเลยนะครับอาจารย์เขาเล่าให้ฟังว่าตอนสมัยเป็นเด็กนะครับย้อนกลับไปเมื่อตอน8ขวบนะฮะบ้านเขาอยู่ติดกับเขมรนะตอนนั้นเนี่ยมีหลวงนานะเขาบอกว่าเนี่ยปิดเทอมเนี่ยนะไปอยู่ที่วัดนะไปบวชภาคฤดูร้อนแต่ว่าไม่ใช่ภาคร้อนไปบวชไปอยู่กับหลวงนาเพราะว่านาเนี่ยอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะครับนะก็ตัดสินใจพ่อแม่ก็บอกว่าปวดอยู่แล้วกันจะได้ประหยัดสตางค์จะได้ไม่ต้องทำมาหากินคนสมัยก่อนก็ลำบากย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก 40-50 ปีที่แล้วซึ่งก็นานมากแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เลยตัดสินใจไปบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะครับทางติดกับเขมรอาจารย์เขาเล่าฟังว่าสมัยก่อนนะเรื่องราวของพูดผีปีศาจการจับผีเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะครับมีครั้งหนึ่งตอนดึกๆนะครับอาจารย์เขาเล่าให้ฟังว่าหลวงนาเนี่ยตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้ไปจับผีตอนแรกนะให้ไปเป็นสัปเหร่อก่อนทุกๆครั้งที่มีการเผาศพสมัยก่อนเขาเรียกว่ากองฟอนนะครับหลวงนาจะให้ตัวของอาจารย์ทรงฤทธิ์ที่เป็นเด็ก8ขวบนะครับไปด้วยไปศึกษานะฮะว่าการทำศพทำยังไงไปดูเลยนะปอกมะพร้าวล้างหน้าศพยังไงนะมีดหมอใช้ยังไงมัดตาสังมัดยังไงอาจารย์เขาเล่าให้ฟังว่าพวกการมัดตาสังเงินปากผีต่างๆพวกนี้จริงๆมันกิจเป็นกุศโลบายว่าหากว่าคุณเสียชีวิตไปแล้วนะฮะโลกหน้าเนี่ยคุณจะไม่สามารถเอาไปได้นะไม่ว่าจะเป็นเงินทองแม้ทั้งเหรียญก็ไปเอาไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคำสอนนะทางความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะที่มีการทำกันเป็นกุศโลบายนะครับในครั้งหนึ่งก็มีโอกาสได้นั่งเฝ้าการทำพิธีเผาศพนะเผาจนกระทั่งไหม้เลยได้ยืนมองยืนดูเลยแล้วต้องเอาฟืนเนี่ยใส่เข้าไปในกองฟอนตลอดเลยนะครับแล้วก็น้ำมันนะฮะน้ำมันนี่คือถ้าเคลื่อนไม่ได้เดี๋ยวมันระเบิดเนาะคือต้องเทตอนแรกก่อนแล้วก็เผาคอยดูตลอดจนกระทั่งไฟมันไหม้มีครั้งหนึ่งนะฮะเป็นช่วงหน้าฝนไม่สามารถเผาศพได้นะครับตอนขณะที่กำลังเผาอยู่นะฮะศพมันพลิกตกลงมาโผล่ลงมานะกลายเป็นเหมือนหมูย่างไก่ย่างว่างที่มันแบบดำๆอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยเกลี่ยกันเลยต้องช่วยกันเอาไม้นะเขี่ยเข้าไว้ในกองฟอนนะครับแล้วก็ใช้ไฟเผานะฮะให้มันไหม้ให้ได้เอาน้ำมันนะครับพรมเข้าไปให้มันลุกขึ้นมาอีกนะครับเพื่อที่จะให้มันสามารถเผาศพให้มันไหม้ทั้งหมดได้อันนี้เขาเรียกว่ากองฟอนยุคก่อนทำนี้ทำจนชินเลยอยู่กับหลวงนาโอ้โหหลายเดือน3เดือนในการบวชครั้งนั้นนะฮะแล้วตัวของอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับได้มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในกุฏินะของหลวงนาแล้วก็สังเกตว่ามันจะมีห้องลับห้องหนึ่งนะครับหลวงนาบอกว่าห้องนี้ห้ามเข้าไปหลวงนาล็อกกุญแจไว้นะครับเฝ้าไว้ด้วยระวังคนเข้ามานะฮะด้วยความเป็นเด็กนะฮะแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะห้องนี้มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรนะฮะมีวันหนึ่งหลวงนาไปกิจนิมนต์นะครับไม่อยู่ตัวของอาจารย์ทรงฤทธิ์เนี่ยด้วยความเป็นเด็กก็เลยย่องไปที่ประตูแล้วก็มีรูอยู่ก็แอบส่องอยู่นะปรากฏว่าโอ้โหข้างในนะฮะเป็นคล้ายๆกับกระบอกไม้ไผ่เหมือนข้าวหลามอะฮะแล้วมีจุกปิดอยู่แล้วก็มีผ้ายันพันเอาไว้เรียงเต็มเลยนะฮะเขาก็ว่าเอ๊ะอะไรอ่ะด้วยความเป็นเด็กไม่รู้มันคืออะไรไงฮะข้าวหลามหรืออะไรก็พยายามส่องดูแต่ในช่วงที่กำลังส่องอยู่นั้นนะฮะอยู่คนเดียวรู้สึกว่าได้ยินเสียงเป็นเสียงเหมือนเสียงผู้หญิงเหมือนเสียงโหยหวนเสียงผู้หญิงมันก็เป็นเสียงผู้ชายนะฮะดังลัดเล็ดลอดออกมาจากในห้องนั้นนะฮะดังลัดออกมาจากห้องนั้นก็ตกใจว่ามันคืออะไรก็วิ่งนะฮะพออยากรู้ก็วิ่งไปดูอีกรอบหนึ่งแต่เดี๋ยวดูเดี๋ยววิ่งอยากรู้อยากเห็นไงแต่ประตูมันล็อกอยู่ไม่รู้จะทำยังไงก็ส่องดูนะฮะแต่ที่น่ากลัวสุดคือในช่วงที่กำลังส่องดูนะปรากฏว่าประตูมันมีการเขย่าแรงมากแล้วก็วิ่งตกใจไม่รู้มันคืออะไรก็เลยเก็บความสงสัยเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้หลวงนารู้ว่าแอบมาส่องดูนะฮะมีคืนนึงนะครับตอนดึกๆนะฮะประมาณใกล้เที่ยงคืนหลวงนามาปลุกว่าเออตื่นคืนนี้มีภารกิจคืนนี้มีภารกิจก็ตกใจไว้อะไรหยิบไฟฉายมา
นะขึ้นมาแล้วก็มีตะเกียงมีอุปกรณ์ลงนะว่าถือไฟฉายไว้เดี๋ยวเราจะไปที่ท้ายหมู่บ้านสมัยก่อนไฟฟ้ายังไม่มีนะครับต้องใช้ตะเกียงในตะเกียงนะครับก็เดินกันไปถือตะเกียงถือไฟฉายเดินกันไปนะครับมาไปถึงปั๊บเนี่ยไปเจอบ้านหลังหนึ่งนะครับเป็นบ้านชาวบ้านปรากฏว่าโอ้โหชาวบ้านอยู่กันเต็มเลยขนาดดึกแล้วนะฮะดึกตอนเที่ยงคืนแล้วมีชาวบ้านญาติพี่น้องมานั่งรวมกันเต็มเลยปรากฏว่าไปเจอร่างของผู้หญิงคนหนึ่งมีอาการเหมือนผีเข้าอะฮะนั่งตาขวางอยู่ญาติก็อยู่ข้างๆคอยประกบอยู่กลัวเขาจะทำร้ายตัวเองเป็นผู้หญิงหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะหญิงสาวนะฮะตัวของลุงน้าซึ่งมีคาถาคมก็เข้าไปนั่งอยู่ก็ไปถามว่าเองเป็นเจ้าเป็นใครเองเป็นใครตัวผีก็ไม่พูดนั่งตาขวางตัวของที่ว่าเขาว่าเป็นปอบที่เข้าสิงนะฮะก็นั่งตาขวางนะครับเองเป็นใครถามไม่ตอบถามไม่ตอบเขาก็เลยมีพวกเครื่องรางของขลังน้ำมนต์อะไรอย่างนี้นะลาดเข้าไปไม่ได้ร้องกรีดนะฮะแต่ว่าเขามีอาการสั่นมีอาการแปลกๆแล้วเขามีการคุยโต้ตอบเริ่มมีการคุยนะว่าชื่ออะไรยังไงแบบไหนต่างๆนานาขอกินเหล้าด้วยขอกินเหล้าเขาอะไรเอาเหล้ามาให้กินนะฮะตัวของลุงน้าเองซึ่งมีคาถาเองก็พยายามจะหลอกถามการหลอกถามผีนี่คุณฟังดูไหมว่าคืออะไรอาจารย์เขาเล่าให้ฟังว่าการหลอกถามผีคือเขาต้องการหลอกให้รู้ว่าไอ้พูดผีตรงเนี้ยที่เข้ามาสิงในร่างของคนคนเนี้ยมันมาจากหมอผีตนไหนอย่างไรก็พยายามจะถามว่าเองมาจากไหนบ้านเหนือบ้านใต้ก็เป็นการพยายามพูดมาพอพูดมาปั๊บตัวหลวงน้าก็เริ่มรู้อ๋อมันน่าจะมาจากหมอผีตรงบ้านเหนืออะไรก็ว่ากันไปองค์นั้นเขาก็เลยต้องหาวิธีแก้หาวิธีแก้ก็มีพวกเครื่องรางต่างๆมานะฮะนะเอามาทำวิธีปรากฏว่าช่วงที่กำลังทำวิธีอยู่ตัวดวงวิญญาณตัวนี้ก็กรีดลั่นขึ้นมาทุกคนก็ช่วยกันจับเอาไว้ตัวหลวงน้าคิดว่าโอ้โหแบบไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนไม่เคยเชื่อเลยนะครับว่าผีปอบหรือผู้ผีปีศาจมันมีจริงนะฮะก็ได้เห็นได้เจอตอนที่ตัวเองอายุ8ขวบยังจำภาพได้อยู่เลยว่าตอนนั้นเนี่ยไอ้ตัวปอบเนี่ยมันกรีดลั่นเลยพิธีกรคุณจิตดีถามว่าไม่ได้เป็นการคิดไปเองใช่ไหมไม่ได้เป็นการเขาเรียกเหมือนกับประมาณว่ามโนไปเองหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้เป็นอุปทานหมู่หรือไม่ตัวของหลวง อาจารย์คนนี้บอกว่าก็พยายามสังเกตนะแต่ว่าทุกสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติมันดูเกินไปนะคนธรรมดาไม่สามารถเล่นละครได้ขนาดนี้นะครับก็เลยนั่งดูจนทำพิธีเสร็จนะฮะสุดท้ายสุดแล้วฟังฮะไม่น่าเชื่อว่าก็ต้องเชื่อนะครับตัวของหลวงน้านะฮะเขาได้เอากระบอกไม้ไผ่ที่เห็นว่ามันเรียงรายนะครับในห้องลับตรงนั้นนะฮะเขาเตรียมมา1อันปรากฏว่าเขาเปิดฝาจุกออกนะฮะแล้วก็ทำพิธีอันนี้อันนี้เวอร์นะเหมือนในหนังเลยเป๊ะเลยนะฮะอันนี้อาจใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะฮะเขาทำพิธีสะกดวิญญาณให้มันตกเข้าไปในนั้นไอตัวของผู้หญิงคนนั้นก็ร้องกรีดนะฮะแล้วก็สลบไปแล้วเขาก็เอาฝาจุกปิดเอาจุกปิดแล้วเอายันทับอีกรอบนึงแล้วก็เก็บเอาไว้อ่ะเองถือนะฮะเหมือนในหนังเป๊ะเลยนะฮะปรากฏว่าไอตัวไอกระบอกข้าวหลามที่เรียงในกุฏิลับในห้องนั้นนะฮะนั่นคือวิญญาณที่หลวงน้าเขาเก็บเอาไว้เขาเก็บเอาไว้ในช่วงระยะเวลาเดือนที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาแล้วก็จะต้อง1ปีจะต้องมีการทำพิธีชาปนกิจและเป็นช่วงเดียวกันเลยนะครับที่ตัวของอาจารย์คนนี้ไปบวชอยู่ก็ต้องทำพิธีชาปนกิจทีนี้พอเหตุการณ์ตอนนั้นเสร็จแล้วนะก็กลับมาที่กุฏินะฮะวันต่อมาวันต่อ2วันต่อมาจะต้องพิธีชาปนกิจนะฮะในการที่จะสวดส่งวิญญาณในการเผากระบอกข้าวหลามนะฮะลงนะตัวของอาจารย์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมีการเปิดห้องนั้นออกมาปรากฏว่าโอ้โหในห้องนี่กลิ่นเหม็นมากเลยมีกระบอกไอ้ข้าวหลามเรียงกันเยอะมากๆเลยนะฮะซึ่งในนั้นเขาว่ากันว่ามีดวงวิญญาณสะกดอยู่นะฮะคุณฟังใช่ไหมนี่เขาเล่าให้ฟังนะใช้วิจารณญาณในการฟังนะกระบอกข้าวหลามบางกระบอกสั่นมีการขยับเขย่าอย่างนี้หนังเลยเนาะเหมือนมีจินนี่จากตะเกียงแก้วอะไรประมาณนั้นนะกระบอกมีการเขย่าลงนะตัวของเด็กตกใจมากนะอาจารย์นุ่นได้ตกอาจารย์เขาตกใจมากๆเลยว่าเฮ้ยมันเขย่าวะเองไม่ต้องพูดมากมันเขย่าเดี๋ยววันนี้จะมีการพิธีชาปนกิจนะเดี๋ยวช่วยกันยกกระบอกนี้ออกไปข้างนอกนะเราจะมีการเผานะตรงนั้นที่มีการทำพิธีนะก็มีการยกกระบอกไปว่าอย่าให้มันหลุดนะเงี้ยก็ทำพิธีนะทำพิธีแล้วก็เผาในช่วงที่เผาได้กลิ่นเหม็นออกมาหนักมากเลยจากกระบอกตรงนั้นนะฮะกลิ่นเหม็นอาจารย์ก็ท่องคำคาถานะฮะท่องคาถาไปเรื่อยนะฮะแล้วน้ำมันราดกระเผาฝั่งคนมายืนมุงกันเต็มเลยมีชาวบ้านมายืนมุงนะฮะชาวบ้านเขาบอกว่าเคยเห็นทุกปีเขาจะมีการเผาแต่ตัวของอาจารย์ที่เขาบวชอยู่8ขวบเขายังไม่เคยเห็นไงตกใจนะเขาบอกว่าอย่าเข้าใกล้ใครดวงตกให้อยู่ไกลๆเป็นวิธีการสวดส่งวิญญาณของพวกพูดผีปีศาจสัมภเวสีที่ถูกจองจำไว้ในกระบอกข้าวหลามนะครับอันนี้อาจจะดูเหมือนเรื่องละครนะแต่อาจารย์เขาเล่าด้วยความตื่นเต้นเพราะว่าเขาเจอกับตัวเองตอนสมัยเป็นเด็กเมื่อ 4-50 ปีที่แล้วนะครับแล้วพอเผาเสร็จปั๊บก็กลายเป็นกองฐาน
นะก็มีการทำพิธีอีกรอบหนึ่งเพื่อจะให้จิตมันดวงวิญญาณมันไปมันสลายไปจริงๆก็ถือว่าเป็นการเสร็จพิธีกลายว่าวันนั้นเนี่ยวันที่ไปบวชภาครุ่นร้อนเนี่ยได้เห็นได้สัมผัสได้เจออะไรต่างๆเยอะมากๆเลยนะจนกระทั่งรู้จริงๆว่าผีมีจริงๆเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วพิธีกรคนจะดีก็เลยถามว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ผีแบบนี้มันมีอยู่ป่ะอาจารย์เขาบอกว่าไม่มีละหายากเลยคุณจิตดีเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับคนเล่นคาถาคมมันตายหมดแล้วคนเล่นคาถาคมมันตายหมดแล้วนะอายุ5-6-7-80ก็ตายไปตามกาลเวลาแล้วของก็เสื่อมแล้วลูกหลานนี่ก็ไม่ได้สืบต่อพอไม่มีคนสืบต่อเนี่ยบนคาถาต่างๆมันก็ละลายมันก็เสื่อมไปตามกาลเวลาไม่มีคนคอยทำให้มันเข้มแข็งแรงไงนะครับแต่อาจจะมีอยู่บางที่บางสำนักนะที่เขายังทำกันอยู่อย่างเช่นไอ้งั่งกับอีเป๋อคุณฟังเคยยินไอ้งั่งกับอีเป๋อไหมฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่จะของหมดของดำนะฮะเขาจะเอามวลสารพวกเท่าฐานกระดูกนะฮะน้ำมันพลายต่างๆนะฮะมันผสมบดรวมกันนะแล้วก็มาปั้นเป็นไอ้งั่งกับอีเป๋อแล้วทำพิธีปลุกเสกด้วยหมอผีแล้วเขาจะเอาดวงวิญญาณผีนั้นสะกดไว้แล้วเขาจะเอาเป็นเหมือนกับประมาณว่าเป็นตัวแทนเป็นบริวารรับใช้ฮะถ้าสมมติว่าสมมติดีเจเนี่ยอยากสมมติใครดีสมมติว่าตาทีก็แล้วกันนะอยากจะได้อยากจะได้แฟนคนนี้ซึ่งเป็นคนรวยมากนะตาทีนะเป็นคนรวยมากนะครับเป็นมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีนี่อย่างเงี้ยนะครับเป็นเจ้าของตลาดอะไรเงี้ยนะอยากได้เขาเป็นเจ้าของแต่เขาไม่เอาไอ้งั่งอีเป๋อเนี่ยนะครับไปทำพิธีเลยแล้วปลุกเสกบอกว่าเนี่ยช่วยดลจิตดลใจให้ตัวของนางเนี้ยนะครับมาชอบข้ามารักข้าเพราะเองว่าข้าจะได้มีเอาคุปสมบัติแล้วนะฮะตัวไอ้ผีพูดผีวิญญาณที่ถูกปลุกเสกอยู่ในไอ้งั่งอีเป๋อเนี่ยมันก็จะทำการส่งจิตนะแล้วก็ส่งตัววิญญาณเข้านับไปหาบุคคลนั้นเพื่อที่จะทำให้จิตของเขาคล้อยตามนะแต่เขาจะมีข้อแลกเปลี่ยนนะครับถ้าสมมติว่าทุกอย่างทำได้ตามจุดประสงค์ต้องการแล้วได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สินแล้วจะต้องช่วยเหลือเขาจะต้องให้ของที่เขาต้องการอย่างมีกรณีหนึ่งอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่ามีคนนะไปทำพิธีลักษณะแบบนี้ไอ้งั่งอีเปิร์นะครับแล้วปรากฏว่าไอ้ตัวผีที่สะกดไว้ในเองไอ้งั่งอีเปิร์นะครับมันอยากได้ชีวิตคนมันไปเห็นเด็กคนหนึ่งไปเห็นเด็กคนหนึ่งแล้วมันอยากได้มากบอกว่าอยากจะเอาเด็กนี้มันอยู่ด้วยอยากจะเอาเด็กคนนี้มันเลี้ยงด้วยตัวหมอผีพยายามเจรจาว่าเอาไปไม่ได้เพราะเขาเป็นแม่ลูกอยู่ตัวผีไม่ยอมอันนี้พูดอย่างกันในหนังเลยเนาะผีไม่ยอมแต่ว่าอาจารย์พยายามจะเจรจาอาจารย์หมอผีนะพยายามเจรจาว่าไปไม่ได้แต่ไม่เขายังไม่ดวงถึงคาดนะฮะเดี๋ยวรอให้ดวงถึงคาดเองค่อยเอาไปปรากฏว่าผีมันฟังว่ะผีมันฟังแล้วผีมันก็กลับเขาเข้าไปในเองงั้งอีเป๋อเนี่ยเพราะเนี่ยมันจะมีการแลกชีวิตบางทีแลกเป็นวัวเป็นควายก็มีอยากได้วัวได้ควายตัวใหญ่อยากจะกินเครื่องในเนี่ยก็ต้องถวายให้เลยนะพวกไอ้งั้งอีเปิดต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการมันอยู่ที่ผีแต่ละคนแต่ละตนว่าอยากได้อะไรถ้าสุวัฒน์ทำสำเร็จแล้วนะตามไม่ต้องการอยากให้เศรษฐกิจดีอยากให้ธุรกิจดีอะไรเงี้ยต่างๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับที่นำเรื่องราวตอนเด็กมาเล่าให้ฟังว่าน่ากลัวมากเห็นการปราบผีปอบเห็นกระบอกที่มีดวงวิญญาณที่เขย่าอยู่เองโดยแบบอัตโนมัตินะครับและเห็นผีที่พยายามเจรจาต่อรองนะครับเพื่อจะเอาชีวิตคนนะครับอาจารย์หมอผีแล้วก็สุดท้ายก็เอาบัวควายมาถวายแทนเพราะเขาต้องการสิ่งมีชีวิตคนเรื่องที่เชื่อสนิทใจว่าดวงวิญญาณหรือว่าผีพวกนี้ของดำมีจริงอยู่ที่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่แต่ปัจจุบันนี้หาได้มีแล้วไม่มีแล้วนะครับน้อยมากไม่มีแล้วจริงๆนะครับต้องเป็นที่ที่แบบอย่างนั้นจริงๆฮะที่เป็นสำนักเขาจริงๆเขาถึงจะมีหรือถ้ามีก็ไม่ได้แรงมากถ้ามีก็ไม่ได้แรงเหมือนสมัยก่อน 5-60 ปีที่แล้วนั่นคือแรงจริงๆยุคนั้นไฟฟ้าไม่มีทุกคนยังต้องพึ่งพาอาศัยหมอผีมันยิ่งทำให้คาถาหรือว่าดวงหรือว่าในส่วนของมวลสารมันแรงยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นประสบการณ์คนหัวลุกนะขออาจารย์ทรงฤทธิ์ที่นำมาเล่าในการช่อง8นะฮะแล้วคุณฟังนะฮะคิดอย่างไรกับเรื่องนี้นะฮะพี่ต้นคงว่าให้3กะโหลกทำไม3กะโหลกฮะไม่กลัวเหรอฮะดีใจว่าแบบเนี้ยดูน่าตื่นเต้นนะดูน่าตื่นเต้นกว่าเรื่องผีที่เล่าแต่บอกว่าเป็นแบบว่าออกมาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนอีกเพราะมันเป็นเรื่องจริงที่เขาถ่ายทอดออกมามันเป็นเรื่องจริงที่เขาถ่ายทอดออกมามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เสริมแต่งฮะเป็นเรื่องที่เขาเจอเขาสัมผัสได้ส่วนเรื่องที่เขามาเล่าในรายการต่างๆโอ้ยเนี่ยเขามาแลบลิ้นปิ้นตามาห้อยหัวนั่นนะปลอมนะครับแต่บางคนกลัวแบบนั้นนะบางคนกลัวแบบนั้นนะพี่แจ๊คครับเป็นดวงวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาห้อยหัวมาจากเพดานครับเขาใช้ดินเลียนะครับตรงเท้านะขึ้นมาน้ำลายเขาไหลนะทุกคนโอ้อัพลิสิตกะโหลกนะฮะพี่เจว่ามองไปมันก็ปลอมแต่แบบนี้ดูหลอนดูแบบดูน่าเชื่อถือโดยเฉพาะมากับคนที่
ที่เป็นอาจารย์ระดับคนที่ผ่านประสบการณ์มานะฮะแล้วคุณฟังละชอบเรื่องนี้หรือเปล่าหรือใช่เรื่องจริงที่เขาได้ทอดออกมามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เสริมแต่งอะเป็นเรื่องที่เขาเจอเขาสัมผัสได้ส่วนเรื่องที่เขามาเล่าในรายการต่างๆโอ้ยเนี่ยเขามาแลบลิ้นปิ้นตามาห้อยหัวนั่นนะปลอมนะครับแต่บางคนกลัวแบบนั้นนะบางคนกลัวแบบนั้นนะพี่แจ๊คครับเป็นดวงวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาห้อยหัวมาจากเพดานครับเขาใช้ดินเลียนะครับตรงเท้านะขึ้นมาน้ำลายเขาไหลนะทุกคนโอ้อภิสิทธิ์กะโหลกนะฮะ

็เป็นประสบการณ์หนึ่งนะครับที่ถูกเล่าขานกันมานะครับพี่แอมบอกว่าเคยได้ยินแนวนี้เหมือนกันจะดีเจเคยได้ยินใช่ไหมฮะอันนี้มันเป็นเรื่องราวกึ่งเรื่องจริงนะครับฮะมันเป็นเรื่องเล่ากึ่งเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องที่อะไรอ่ะไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องราวโดยตรง 100% มันเป็นเรื่องที่เขาเจอมาเขามาเล่าให้ฟังนะฮะอาจจะดูเกินจริงเวอร์ไปก็แล้วแต่จินตนาการแล้วกันเนาะแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนนะครับใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วกันนะครับเอาละในช่วงนี้นะคะคุณฟังถ้าเป็นภาคกลางที่เคยอยู่จะชอบเอาวิญญาณลงหม้อใช่ไหมฮะแต่อันนี้เขาบอกว่าสอนในกระบอกไม้ไผ่นะฮะก็เป็นความเชื่อเนาะปิดผ้าขาวลงยันเอาไว้นะน่าจะเป็นลักษณะเดียวกันฮะของทุกอย่างมันสามารถใส่ได้หมดเลยฮะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะลงอาคมไว้แค่ไหนอย่างไรส่วนมากจะเป็นหม้อซะส่วนใหญ่นะฮะพี่เล่าว่าเดือนก่อนผมปอกอ้อยให้ด้วงกว่างครับมีดหลุดตกลงพื้นไปเจอตลับสีพึ่งแล้วมีหุ่นน้อยกอดกันนั่นเผาให้พี่ๆแถวตลาดดูเอาไปให้พี่ๆแถวตลาดดูเป็นไงบ้างพี่เขาว่าไงบ้างอันนี้น่ากลัวไม่มีใครรับสักคนดีเจก็ไม่เอาพี่กลัวเราไม่รู้ว่าเขามีอะไรไงเขาทำคุณใส่หรือของอะไรหรือเปล่านะฮะเลยเอาไปทิ้งขยะเลยใช่ไหมฮะไม่รู้เหมือนกันพี่อาจจะเป็นของอาคมหรือสักอย่างก็เป็นได้เนาะอาคมอะไรบางอย่างก็เป็นได้เหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การทำของยังมีอยู่แต่ไม่แรงเหมือนสมัยก่อนแล้วเป็นความเชื่อแล้วกันเนาะเป็นความเชื่อที่นำมาเล่าให้ฟังแล้วกันครับนะ

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่าผวังจิตนะฮะเพลงนี้เป็นเพลงประจำรายการแล้วตอนนี้พอจบเรื่องผีบ๊อบจะต้องเล่าต้องเปิดเพลงนี้ตลอดเลยนะฮะผวังจิตนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของประสบการณ์ของอาจารย์คนหนึ่งที่เคยเจอตอนเป็นเด็กๆเอามาเล่าให้ฟังนะครับเนาะไม่ได้เป็นเรื่องราวที่เป็นแบบว่าเหมือน The Ghost เนาะนะฮะแต่หลายคนชอบฟังแนว The Ghost นะงงมากเลยนะฮะเป็นเรื่องราวของคุณมาร์คคุงนะครับเรื่องนี้ชื่อว่าโรงแรมสยองนะครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่แจ็คครับก็เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับนะฮะคือหลายๆคนที่คือคนฟังเรื่องผีจะมี2กลุ่มนะก็คือ1กลุ่มที่ชอบฟังและจินตนาการตามอย่างเช่นคนที่ชอบฟังรายการพี่แจ็คอ่ะฮะก็คือเป็นเรื่องราวที่เขาแต่งมาเนาะนะแต่ฟังแล้วก็เพลินๆนะไปเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้เจอผีแหกตาเจอผีแหกเจอผีแลบลิ้นปิ้นตาใส่เงี้ยคือจะชอบแบบนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องราวปะติดปะต่อเป็นเรื่องราวซึ่งก็ฟังเป็นพล็อตของความบันเทิงแต่อีกกลุ่มนึงเขาชอบฟังเรื่องที่เป็นเรียวๆนะเจออะไรแบบไหนแต่ดิเจชอบแบบนี้ชอบแบบเรื่องเรียวๆคือไม่ต้องเห็นผีก็ได้แต่ขอให้มีเรื่องราวที่เป็นสตอรี่ความหลอนเพราะว่ามันดูจริงว่ะมันดูจริงมันดูไม่เฟกอะฮะมันดูไม่เฟกนะเขาเจออะไรเขาเห็นอะไรเขาเจอแบบนั้นเขาเจอหมอผีเขาเจอปราบผีซึ่งผีจะมีจริงไม่จริงไม่รู้เหมือนกันนะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเจอจริงๆนะไปปราบปอบเนี้ยปอบจะมีไม่รู้แต่เห็นว่ามีการอาบน้ำมนต์ข้าพรหมแล้วก็มีการกรีดเกิดขึ้นเหมือนโดนของที่ทำให้เขาเจ็บแสบอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ดื่มเหล้ายกซดอะไรเงี้ยนั่นแหละคือเขาเห็นอะไรเขาเจออะไรเขาเล่านะเป็นประสบการณ์ลักษณะแบบนั้นมันทำให้เราสู้อ๋อเรื่องพวกนี้มันมีตั้งแต่สังคมไทยสมัยก่อนดูตื่นเต้นดีนะฮะผีในโรงพยาบาลนะเราจะได้คิดตามพี่แจ็คครับวันนั้นเป็นคืนดึกสงัดนะครับพวกเราและทีมงานเนี่ยนะฮะนั่งกันอยู่ที่วอร์ดตอนนั้นเราประมาณสักเที่ยงคืนกว่าเสียงเงียบสงัดเลยคืนนั้นไม่มีเคสคนไข้เลยนะครับปรากฏว่าสักพักนึงนะครับได้ยินเสียงคนไข้นะร้องเอะอะวุ่นวายเสียงดังนะครับในห้องพักผู้ป่วยรีบวิ่งไปดูนะครับเห็นคนไข้นะครับอ้าปากค้างคือก็จะเล่าเห็นภาพคนชอบแบบนี้เยอะนะชอบไปเห็นภาพว่าเขาเล่าอย่างเงี้ยมันก็เพลินดีเนาะก็เพลินเหมือนพอดละครอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่มันก็แต่งเรื่องขึ้นมามันก็เพลินดีเหมือนกันนะฮะเพลินอีกแบบหนึ่งนะฮะพี่ต้นคงว่าก่อนจากตั้งเพลงมันไว้ด้วยใช่ไหมครับคืนนี้อยากจะเฝ้าสถานีให้มันอันนี้ไว้พี่มันตั้งโปรแกรมทิ้งไว้พี่มันจะเป็นเพลงฟังสบายๆที่ดีเจใส่โปรแกรมไว้อะใส่โปรแกรมเอาไว้นะเนี่ยก่อนจะไปเอาเพลงนี้ก่อนมาอยากฟังเด็กเสเพลใช่ไหมเด็กเสเพลมาเมื่อกี้ตาทีอยากฟังนะฮะมาเดี๋ยวจบเสร็จเดซเพลเดี๋ยวล่ำลาในแอปใน FM ก่อนเดี๋ยวมีลูกทุ่งให้ฟังหนึ่งเพลงเดี๋ยวมีนักร้องให้ฟังหนึ่งคนนะครับใครล่ำลารายการกันเที่ยงคืน38นาทีนะครับตาทีบอกว่าคนอัมพาตเจอผีแล้ววิ่งได้นะฮะ

คือเด็กเสเพลย์นะครับที่ตาทีอยากฟังนะครับอ่ะเปิดให้ฟังเลยกันในช่วงนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี้จะร่ำลาคุณฟังในแอปพลิเคชัน FM เนาะทางบุญทลิกด้วยเนาะในช่วงเวลาเที่ยงคืน42นาทีเดี๋ยวจะปล่อยเพลงร้อยฟังต่อเดี๋ยวทาง YouTube ไปเจอกันสักเพลง2เพลงมีนักร้องให้ฟัง1คนนะครับแล้วก็เพลงปิดท้ายกันนะฮะอ่ะพัทรกรมาละนะครับอ่ะเดี๋ยวร่ำลาเลยกันนะช่วงนี้นะแล้วคุณผู้ฟังที่ฟังในแอปพลิเคชันทาง FM นะฮะเดี๋ยวไปฟังเพลงร้องกันต่อยาวๆกันเลยนะครับนะคืนนี้วันจันทร์นะครับหลับฝันดีทุกคนนะฮะแล้วเราจะเจอกันใหม่เที่ยงคืน42นาทีคืนนี้ร่ำลาไปก่อนเดี๋ยวตั้งเพลงยุค90ร้องกันต่อยาวๆให้ฟังต่อเนื่อง24ชั่วโมงเลยนะครับอ่ะร่ำลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ

กำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio

ล่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginnings เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio BP Radio

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด

ล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio เพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่084-045-6862 You're listening to BP Radio Online Thailand